0: Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวิรวรรณมโรรุตพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศุนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะครับนะฮะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ล้นขนาดไหน
2: ฮะ มาเยอะแล้วนะครับอาจารย์
1: มาเยอะเลยค่ะ
2: มีคนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
1: ค่ะ
3: ล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
2: ยังไม่
1: เพิ่มจำนวน
2: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย์มันมาเยอะ
3: เรียกว่าล้น
1: แค่หนึ่งวันนี่แค่ที่ประกาศออกไปนะคะ
3: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นานๆจะมีแบบนี้ที
1: ครับ
3: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
2: ่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
1: ค่ะ
3: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญ
1: จริงค่ะอาจารย์แต่อันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญแต่ยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กว่าผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
1: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
3: ทันสมัยนี่หมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
3: นี่ที่คิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำของคนนะตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของ
1: ค่ะ
3: เชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะก็ที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
2: ครับ
3: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึกปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับแล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนต้องไปบริโภคในครัวเรือนและอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็เรียกเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะเรียกเอาน้ำสเปิร์มของเขา

0: นั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
1: อ๋อค่ะ
0: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
2: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
1: อ๋ออีก10ปีจำไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
1: อ๋อก็เดี๋ยวฝีมือมนุษย์อีกอะแม่น้ำเปลี่ยน
0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
1: เสร็จนั่นสิคะกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรอคะนี่อ๋อค่ะ
0: นี่ครับแต่จับไม่ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ถ้าจะเทียบบันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะฮะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยสาย
2: ครับ
0: นับเป็นเวลา20ปีมาแล้วฮะที่จับปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรื
1: ออ๋อค่ะ
0: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากล่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300ตันมันก็คือเพิ่มขึ้น4เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกเนี้ยสำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
2: ครับ
0: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิงที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า habitat
1: ใช่ค่ะ habitat
0: ค่ะ habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำครับนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
2: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
0: ์เทาใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
2: ครับ
0: แต่ภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย

0: และทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซื่อเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซื่อเหมาเนี่ยตั้งแต่ซื่อเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลา แหล่งอาหารของปลามันถูกทำลาย แล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของปลาด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเวลาว่า20ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกก่อนไหม
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการไประเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
3: ครับ
0: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถวนน้ำขึ้นไปฮะ
3: ครับ
0: พอว่ายถวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
3: ฮันนีมูน
0: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแบกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็ง
1: ครับค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดและมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นในพื้นที่ 4,000 ดอนคอนพระเพ็งเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมา
1: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะ
1: ค่ะ
0: ก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นเกาะเนี่ยมัน
1: สี่พันดอน
0: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
1: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก 4,000 ดอนเราเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพ็งนะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพ็งแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
3: ครับ
1: หลีผี
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมง
1: ค่ะ
0: ของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิธีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายทวนน้ำปลาตายไปตามน้ำ
3: หงายท้องไปเลยครับ
0: นั่นแหละอยากกินนะเพราะมันมีพิษมันถึงตาย
3: ครับ
0: นะฮะก็คำว่าหลีมันก็คือเหมือนสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพรแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะฮะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนไม่ได
1: ้
0: แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
1: โจรนอนหนู
0: มันกระโจนมันกระโดด
3: หมายถึงกระโดด
0: ก็เรียกกระไดปลาโจรมันก็คือหลีนี่แหละนะฮะเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
3: ครับ
0: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
1: มาเจอหลีนี
0: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว้
1: เจอกับดักตัวนี้
0: ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
1: มีที่มาที่ไปหลีผี
0: นั่นแหละ
1: น้ำตกหลีผี
0: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได้ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง 4,000 ดอน
1: อ๋อค่ะ
0: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
3: คร
0: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง 4,000 ดอนคอนพระเพ็งกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
3: โอ้
0: ไกลไหม
3: ไกลมากครับขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
0: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆขี่ไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำฮาบิทัตให้เขานอนแต่มันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
1: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
3: ่
0: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู
1: ้
0: ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก
3: ็มีบ้านแล้ว

0: ะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็ได้ไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยนะว่าเอาจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนพีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลง
2: ค่ะ
0: หลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
1: คร
0: ับ คอนผีหลวง
2: คอนผีหลวงค่ะ
0: แต่ภาษาไทยใหญ่ก็เป็นหลง
2: หลง
0: แต่เนี่ยคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลงก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
2: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปลงทางหลงทาง
0: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยฮะคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่งคอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะฮ
2: ะ
0: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยเออทำไมน้ำตรงนี้มันร้อน
2: อ
0: ่ะจริงไห
2: ม
0: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะฮะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็ค
2: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
2: อ้อ
0: หลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
1: ครับ
0: นะฮะเขาจะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาไก่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่สาหลวงพระบางเขาเรียกว่าไข่น้ำ
1: ครับ
0: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
2: ค่ะ
0: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
2: ก็หายไปด้วย
0: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู่ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองคิดดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้ง
2: ค่ะ
0: ที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพ่อ

0: และกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสารคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
1: ครับ
0: กำลังดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
2: ค่ะ
0: นานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
2: โอ้ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
2: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไง
0: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกและปลาทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
2: การเลี้ยงเหรอฮะอาจารย์
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ
2: ์อ๋อฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
2: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกว่าเนาะ
0: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้ว
2: โอ้
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
2: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
0: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวจับไม่ได้
2: มันจับไม่ได้
1: หรือว่ามันไม่มีให้จับน้อย
2: ก็คือมันไม่ได้ก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
0: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
1: คร
0: ับ พอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
2: ้แ
0: วดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบีคอนเทนต์
2: เราวางโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านนะเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้
0: คร
2: ับ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม่
2: ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นคุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะไปหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันวรุษพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวั
1: สด
2: ี
1: ค่
2: ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

เชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งกันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างไรฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกันกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทางผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะโดยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนค่ะ 70% ก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น 25% เป็นกลุ่มทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเถงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลุกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พรรคจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรคมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพรรคอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรม

0: มนูญหรือสสร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยและ2ต้องไม่แก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกสสร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้พราดอนมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจร้ายร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรกเท้งซัด12ปีรัฐประหารขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยโดยนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวค่ะหลังจากที่พรรคได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาพิเศษเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบังหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบอบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA พราดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยรับรื่นสภาทำเนียบเร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้น้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงษ์ปลุกฝ่าระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43-44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเหม่งจ่าย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือ วันที่1

0: ถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนคะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกต้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครสสพักส้มสามีทนายแจมแซะสสณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีอีใช้เงินนอกงบประมาณพันล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษสัตว์โสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้4แสนล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน4แสนล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้าแต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทรามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มูสค่ะ
1: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตรเขตบางซื่อกทม.ค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพลชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสก.ค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกพช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้

0: รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้ากลางกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทบ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนมาคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่นักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบบินกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของลงมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ15ถึง18บาทผนึกพลังจนสำเร็จทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ15ถึง18บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เกษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ชิมเมนูปลาหมอคังดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน และจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

0: ควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพ.ร.บ.การขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้และการรถไฟก็ยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นั้นทางการรถไฟได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเร่งแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนละพ.ร.บ.ทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟพร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บช.น.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุกบช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบ.ชน.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดคร่อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2

0: ร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุกท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายกิลลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามวันทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มียูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถต้านขีปนาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
0: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค่ะ
1: แนทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์และลายเปิดตัวค่ะ
0: ไปที่เรื่องของ
1: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาล นะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
0: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์094-480-3076 094-390-4960-8682514444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจะ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิ
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
2: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

95.75 เลดี้โซนนะคะกับเพลงเจอคุณเข้าอีกแล้วนะคะสไตล์อยู่คอรัสโปรเจกต์นะคะแกรมมี่ขอบคุณนะคะไปยัง FC ทุกท่านด้วยนะคะติดตามฟังกันทุกเสาร์อาทิตย์นะคะมีเพลงค้างๆอยู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้วันนี้นะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่ฝากกันมาข่าวดีๆนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะนักศึกษาจะได้หยิบมาให้กับทุกท่านนะคะ95 Lady Zone ค่ะทางคลื่นอสมทพัทลุง FM 95.75 MHz นะคะแล้วก็ Facebook Live ดูได้นะคะที่ Facebook ของ DJ อรสานะคะแล้วก็ท่านที่ฟังรายการนะคะทางวิทยุออนไลน์ก็เข้ามาที่วิทยุอสมทพัทลุงได้นะคะต้อนรับการวันนี้นะคะสนุกสนุกนะคะเพลงนี้นะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าพี่อยากฟังเพลงสนุกสนุกกันนะคะก็หยิบบทเพลงเริ่มต้นจังหวัดสนุกสนุกกันนะคะกับเพลงเจอคุณเข้าอีกแล้วสไตล์ยูคลาสโปรเจกต์มาที่

บทเพลงนี้สนุกๆ นะคะมาฝากกันแล้วก็ขอบคุณนะคะ FC ด้วยทักทายมาสายแรกเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณเปรมปิตินะคะกันตาปิตินะคะ FC ที่จังหวัดตรังมาแล้วนะคะเป็นนะคะ17นาที074615691นะคะโทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะที่ท่านอยากฟังเพลงที่ท่านชื่นชอบนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะยินดีนะคะที่จะมอบเพลงที่ท่านฝากมาเดี๋ยวรอ FC นิดนึงนะคะขอเพลงมานะคะแล้วก็จะฟังเพลงนักร้องลาวด้วยนะคะกุหลาบปากสันนะปากสันนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงแต่นะคะ17นาทีนะคะก็ขอบคุณนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากกรุงเทพสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าน้องสายช่วยอ่านข่าวสำนักหัวเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะไปยังพี่สุธรรมธรรมเพชรด้วยนะคะฟึกพี่สุธรรมขอบคุณพี่สุธรรมด้วยนะคะขอบคุณนะคะเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะร่วมมือกับสมาคมชาวพัทลุงจัดโครงการบูรณะป้องกันรักษาเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวพัทลุงนะคะสำนักหัวเขียวพิสุทธิ์ธรรมได้รายงานนะคะว่ามีการประชุมนะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะโดยนายไกรวัฒน์ธรรมเพชรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็นายทะเลศโอกรณีนะคะซึ่งเป็นเลขาสมาคมชาวพัทลุงแล้วก็นายประหยัดอินตองพานนะคะกรรมการและเหรัญญิกคณะกรรมการบูรณะป้องกันรักษาเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะแล้วก็นางสาวธนิดาทองไทยนะคะผู้รับมอบอำนาจนะคะจากห้างส่วนจำกัดกราฟิกมาร์เก็ตติ้งและคณะนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะได้ร่วมกันลงนามนะคะพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างการดำเนินงานโครงการบูรณะป้องกันรักษาเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งรูปแบบและทางกลมนะคะขนาดกว้าง5.10 นะคะแล้ว5 คูณ 10 เมตรนะคะแล้วก็ความสูง 91.9 เมตรนะคะจำนวน1 องค์นะคะสร้างความปิตินะคะของพี่น้องชาวพัทลุงกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ชาวพัทลุงในต่างจังหวัดชาวพัทลุงทุกๆท่านนะคะกับโครงการที่จะบูรณะนะคะเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ได้รับเงินนะคะบริจาคนะคะจากการดำเนินงานโครงการสูงสุดยอดสู่เมืองลุงนะคะที่พี่น้องชาวพัทลุงนะคะและก็ต่างจังหวัดร่วมกันบริจาคนะคะสมัยที่ท่านร้อยตรีอนุกูลสุภาชัยยกิจนะคะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงนะคะจำนวน3,164,400 บาทนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะก็อยู่ภายใต้เงินที่ดูแลด้วยเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นเงินที่สมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพเป็นเงินจำนวน3,200,000 บาทนะคะเพื่อที่จะนำมาเป็นค่าขนส่งนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะจากพื้นที่ลาดนะคะสู่ยอดเขาอกทะลุนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังดำเนินการไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นเขาอกทะลุนะคะซึ่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 70% นะคะต่อไปครบ 100% นะคะเราจะได้ขึ้นบนยอดเขาอกทะลุนะคะแล้วก็ไปนมัสการนะคะเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุกันได้ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังพี่น้องชาวพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็สมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพที่ได้ร่วมกันรำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะแล้วก็สร้างบูรณะปรับปรุงเจดีย์บนยอดเขาทะลุนะคะด้วยงบประมาณที่ระดมทุนกันชื่นชมมากๆนะคะไปยังทุกๆท่านด้วยต่อด้วยเพลงนี้สายแรกจากเชียงใหม่นมเชียงใหม่บอกว่ามาเป็นคนแรกเลยนะคะ

มากนะคะไปยังเอฟซีด้วยนะคะบอกว่ามาเป็นสายแรกนะคะขอบคุณไปยังหนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะก็เลยเปิดเพลงนี้หนุ่มเชียงใหม่มาฝากกันนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่ฉุยด้วยนะคะฝากเพลงสุดเอื้อมมือถึงเสียงร้องคุณสุเทพวงคำแหงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่จำปีอินภักดีสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เยาพี่น้องเยานะคะบอกว่าวันนี้เปิดเพลงสนุกถูกใจมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวสาจะได้สลับกันนะคะว่าหนุ่มเปิดเพลงสนุกบ้างนะคะ95 เจ Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสาขอที่จะไปเพลงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงไปเพลงคุณสุเทพวงคำแหงนะคะที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้กับร้องเพลงมาเมียนะคะก็เลยคิดถึงอัลบั้มที่

าเรียกอะไรนะคะเจ้าทางเหนือจึงต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่เมืองอะไรนะคะของมะละแมงนะคะของพม่านะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็บอกว่าพม่าเองเนี่ยขึ้นกับประเทศอังกฤษนะคะตอนนั้นนะคะก็อังกฤษก็มาทำการค้าแล้วมีท่าเรือด้วยนะคะทำให้ความเจริญนะคะของเมืองมะละแมงนะคะในเขตของพม่าเนี่ยถือว่าจุดสูงสุดมากนะคะเพราะนั้นการส่งบุตรหลานไปเรียนนะคะที่เมืองมะละแมงนี่นะคะจะได้ทั้งภาษานะคะได้ถึงเรื่องของการค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของการค้าที่จะเป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากๆนะคะสาธิตติดตามใน YouTube นะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องส่งไปเรียนพม่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนพม่าเนี่ยเขาก็เจริญนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะอยู่บทเพลงนี้มาเมียมาฝากกันนะคะรำลึกถึงความรักของคู่หนุ่มสาวต่างศักดินานะคะกับณบ้านนี้ต่อด้วยเพลงนี้สายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณพี่ฉุยด้วยนะคะ

ซีมากๆเลยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงสุดเอื้อมมือถึงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่พี่อุไรนะคะที่ราชบุรีนะคะฝากมา95เลดี้โซนน้องสาหยิบเสียงร้องนักร้องคนนี้มาฝากนักร้องคุณภาพดีแสดงว่าคุณอุมาพรเนี่ยขับร้องเพลงทุกคำเนี่ยสวยจริงๆค่ะ

105.5 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะเดี๋ยวทักทายไปยัง SC ด้วยนะคะพี่สนันทาบุญช่วยสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะแล้วก็น้องกระเจี๊ยบสมจิตสมจริงนะคะสวัสดีค่ะพี่สา FC พัทลุงค่ะรับฟังอยู่ที่ทางคลื่นอสมท95.75 Lady นะคะขอบคุณ 95.75 อสมทพัทลุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากขอบคุณด้วยพี่ดีเจตรงชัยปินกุลนะคะวันนี้

สำหรับ FC ด้วยนะคะได้หยิบอัลบั้มนี้นะคะมาฝากกันแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ยาวบอกว่าพี่ชอบเพลงสนุกสนุกเอาเป็นว่าสาก็ชอบเพลงนี้นะคะเพลงสนุกสนุกในสาก็ชอบมอบพิเศษพี่ยาวด้วยนะคะในตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงวันนี้ตลาดเงียบหรือเปล่าคะ

แล้วก็เดี๋ยวทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะพี่สุบนะคะจากสหรัฐอเมริกาสายันลันจวนของคุณแก้วนายพลแก้วการด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอีเหนาลำพึงนะคะแล้วก็บุตรสมานในฝันนะคะได้ค่ะพี่นันนะคะน้อยไปอีกหรือขอบคุณค่ะน้องสาขอบคุณพี่นันด้วยนะฝากขอบคุณพี่นันด้วยนะคะ

ยังพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยข่าวดังรถไฟนะคะอยากฟังเพลงเรื่องรถไฟนะคะของ The Impossible นะคะแล้วก็ส่งแฟนขึ้นรถไฟนะคะเสียงร้องคุณยุ้ยญาติเยอะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ค้างไว้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาบอกประวัติเพลงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเพลงนี้โด่งดังนะคะในแขวงจำปานะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะที่ค้าง FC บอกว่าอยากฟังเพลงนะคะ

ามรอยนะคะคนที่แต่งเพลงกุหลาบปากสั้นนะคะก็บอกว่ากุหลาบปากสั้นนี่นะคะก็คือทำให้เพลงนี้นะคะคนต้องตามรอยนะคะว่าปากสั้นนี่เป็นยังไงบ้างทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าศิลปินลาวนะคะเนื่องจากว่าเพลงนี้นะคะจะมีคุณจำปาเนี่ยนะคะได้รับทุนการศึกษาของประเทศลาวนะคะมาเรียนช่างก่อสร้างนะคะที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพนะคะทุ่งมหาเมฆนะคะระหว่างที่เรียนนะคะก็รวบรวมเพลงสมาชิกนะคะนักเรียนนะคะนักศึกษาชาวลาวเนี่ยนะคะก็มาตั้งดนตรีนะคะดนตรีรวมลาวรวมมิตรนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็โด่งดังมากๆหลังจากเรียนจบไปนะคะคุณจำปานี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วคือชื่อสุริวัฒน์นะคะซึ่งเขาก็ได้กลับไปทำงานนะคะแล้วรับราชการนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ไปที่เมืองกุหลาบปากสันเมืองปากสันนะคะก็เห็นผู้หญิงเนี่ยลงไปอาบน้ำในช่วงเย็นๆนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะของเพลงนี้แต่ก็บอกว่าเสียดายนะเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยคุณสุริวัฒน์เนี่ยนะคะก็จะได้เห็นความโด่งดังของเพลงที่ท่านเคยแต่งไว้นะคะเมื่อปี2502แล้วนะคะ 95.75 Lady Zone ขอบคุณนะคะ FC บอกว่าพี่มาทันพอดีนะคะกับเพลงนี้นะคะสมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะพี่วรรณยาจิตตนูนนะคะที่ขอเพลงนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณพี่นันด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้เดี๋ยวไปเรื่องรถไฟนะคะที่ฝากมาจากพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลวสันต์ทวินคิมหันสวัสดีด้วยนะคะจากสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะพี่อิ๋วนะคะจากภูเก็ตค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะ

พี่ขอบคุณมากๆนะคะพี่นันนะคะพี่นันนะคะขอบคุณค่ะไปยังพี่ดิจิตองชัยพินคุณด้วยนะคะบอกว่าถ้าถามว่าพี่เรียนรุ่นเดียวนะคะที่มหาเมฆนะคะเรียนที่เดียวกับวงชาตรีนี่น่ารักมากๆแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ทางเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะร่วมกับสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะที่จะร่วมกันนะคะออกแบบนะคะเพื่อจะสร้างนะคะพระพุทธสร้างเจดีย์นะคะที่บนยอดเขาอกทะลุนะคะขนาดกว้างนะคะ 5.10 คูณ 5.10 เมตรนะคะแล้วก็สูง 9.19 เมตรนะคะจำนวน1องค์นะคะด้วยความปิติยินดีนะคะของพี่น้องชาวพัทลุงนะคะทั้งในและก็ต่างจังหวัดนะคะโครงการนี้นะคะช่วยให้พัทลุงนะคะที่รอคอยมานานมากเลยนะคะขอบคุณพี่แอดด้วยพี่แผ่นสังสุเมศจรัสนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้นะคะได้ลงนามนะคะทำสัญญาก่อสร้างกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มการก่อสร้างนะคะเริ่มโครงการสัญญาตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งในการก่อสร้างนี้นะคะก็จะได้มีกองทุนนะคะของร้อยตรีอนุคุณสุภาชัยยกิจด้วยนะคะตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงนะคะซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการสู่ยอดสุดยอดเมืองลุงนะคะที่พี่น้องชาวพัทลุงนะคะต่างจังหวัดร่วมบริจาคเงินมานะคะจำนวน3,164,400 บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเงินของสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะเป็นเงิน3,200,000บาทค่ะเพื่อจะนำเป็นค่าขนส่งนะคะสิ่งของจากพื้นที่ราบนะคะสู่ยอดเขาอกทะลุนะคะแล้วก็ตอนนี้สร้างบันไดนะคะเพื่อให้ถึงยอดเขาอกทะลุนะคะสร้างไปแล้ว 70% แล้วนะคะก็คงอีกไม่นานนะคะชาวพัทลุงนะคะก็จะได้ขึ้นไปยอดเขาอกทะลุนะคะเพื่อนมัสการเจดีย์นะคะแล้วก็พระพุทธรูปนะคะซึ่งเราไม่ต้องปีนป่ายไปแล้วนะคะจะมีบันไดนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คให้ชาวพัทลุงเนี่ยนะคะได้ภาคภูมิใจแล้วก็คนต่างจังหวัดต่างประเทศจะได้มาเที่ยวพัทลุงนะคะเพียร์ทำมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสามมอบเพลงนี้สำหรับทีมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะมอบพิเศษที่

เซด้วยนะคะในยุคบทเพลงนี้นะคะชื่อเพลงสวรรค์เมืองลุงนะคะมาฝากกันนะคะกับเพลงที่ไม่เคยเปิดเลยนะคะ95เลยดิโซนนะคะทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะพี่พันศักดิ์สุเมฆจรัสนะคะจาก NT ส่วนกลางนะคะก็สวัสดีดีเจคนเก่งนะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยว GD

0: แล้วก็เราชาวพัทลุงนะคะจะได้มาสมโภชเจดีย์บนยอดเขาอุทะลุกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะยอดเขาสูงสุดนะคะสัญลักษณ์เมืองลุงนะคะจะได้ขึ้นไปกราบไหว้นะคะแต่สาวก็ยังนึกนะคะว่าแล้วถ้าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะขึ้นไปก็คงเหนื่อยนะคะเพราะว่าใช้บันไดขึ้นเนี่ยก็พันกว่านะคะก็พันกว่าขั้นซึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะหวังอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะน่าจะมีกระเช้านะคะขึ้นไปบนยอดเขาอุทะลุได้ต่อไปฝันไปค่ะแต่ก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นกระเช้านะคะที่เกิดอุบัติเหตุกันนะคะก็หลายที่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเซฟที่จริงๆนะคะอย่างที่สาไปเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะไปเที่ยวที่เขาที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงมากนะคะกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะแต่ว่าความปลอดภัยก็สูงมากนะคะทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะน้องโอนพันธ์สมจิตสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังพี่บุญเกียรติด้วยขอเพลงนักร้องลาวชื่อไลพงนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะนักศึกษาดูให้นะคะพี่ดิเชตองชัยปินคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเลิงรถไฟสักขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะขอบคุณ FC แล้วก็ขอบคุณชาวสมาคมพัทลุงกรุงเทพด้วยนะคะที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาขอบคุณมากๆนะคะ
1: งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไ
4: ทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวก

0: ดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและเทนเซนส์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบแคบสมัครตา
12: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย้ายร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอทักภูมิ

0: ภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร่อยๆจากโอท็อปชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแทบได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาท

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 เลดี้โซนนะคะกับเพลงนี้เรืองรถไฟนะคะพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะได้ฝากมานะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่รถไฟนะคะชนกับรถโดยสารนะคะที่ในเขตกรุงเทพนะคะซึ่งทำให้มีบุรุษกรนะคะที่มีคุณค่านะคะหลายๆท่านนะคะที่เสียชีวิตไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าเราเจอเหตุการณ์นะคะที่มีรถไฟนะคะชนนะคะรถเยอะมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าบางเส้นทางเนี่ยนะคะไม่มีสัญญาณนะคะเป็นไม้กั้นนะคะเวลารถไฟจะมานะคะเพราะฉะนั้นการขับขี่รถยนต์นะคะถือว่าช่วงจังหวะนะคะต้องดูว่าจังหวะนี้มีรถไฟหรือเปล่านะคะซึ่งบางทีก็อันตรายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไวพอนะคะที่จะมีโสตประสาทนะคะที่สังเกตดูนะคะเพราะนั้นทําให้หลายๆท่านเนี่ยเสียชีวิตนะคะหรือบางท่านก็เจตนามากๆเลยนะคะที่จะทําร้ายตัวเองนะคะฆ่าตัวตายนะคะด้วยการให้รถชนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเหมือนที่กรุงเทพขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงของนักร้องลาวน้องสารยังหาไม่เจอนะคะสำหรับพี่บุญเกียรติฝากมานะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะส่งไปยัง FC นะคะที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะคะเพลงนี้

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวิซีนะคะเพลงนี้อีเหนาลำพึงนะคะแล้วก็บุษบาในฝันนะคะจะเป็นแนวเดียวกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเสื้อให้นะคะสายลันจวนด้วยนะคะแล้วก็คิมหันสวัสดนะคะแล้วก็อะไรนะคะวสันทวินด้วยนะคะต้องฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็พี่ดิชตงชัยปิ่นกุลเดี๋ยวสักครู่นะคะสายหยิบวงชาตรีมาฝากกันนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวพรหมลิขิตนะคะตอนนี้สาหาไว้ครบแล้วนะคะสำหรับเพลงที่ท่านชื่นชอบนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home นะคะผู้ให้การสนับสนุนรายการที่ใจดีมากๆเลยนะคะชิงในวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะโครงการบ้านสวยบ้านคุณภาพนะคะโครงการ My House ปทุมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังที่จะสร้างเป็นทาวน์โฮมนะคะที่หลังโรงแรมดุสิตนะคะแล้วก็บ้านสไตล์ปั้น

หาเหลืออีกหนึ่งหลังนะคะราคา2ล้านกว่าๆนะคะบ้านสวยมากจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็ที่หลับที่นอนนะคะเราบิวอินภายในให้จัดสวนให้เรียบร้อยไปดูได้เลยนะคะบ้านตัวอย่าง0902184101ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะพยังการเภสัชทั้ง11สาขาด้วยนะคะจะป่วยไม่สบายเวชสำอางนะคะต่างๆพร้อมเลยนะคะที่การเภสัชต้องบอกได้เลยมาที่การเภสัชนะคะก็ได้ครบเลยนะคะทั้งเรื่องของเวชสำอางการดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ท่านที่ถือบัตรทองนะคะเราขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ถือบัตรทองนะคะไปที่การเภสัชรับยาได้32กลุ่มอาการโรคได้ฟรีนะคะที่การเภสัชนะคะฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะขอบคุณค่ะบอกว่าท่านผู้พิพากษาฎีกาประจำจังหวัดเบตงฝากเพลงนี้มาขอบคุณนะคะท่านฟังอยู่ที่เบตงนะคะชื่อเพลงทำบุญด้วยอะไร

ธิการประจำจังหวัดเบตงด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถท่านน่าจะฟังอยู่ที่กรุงเทพนะคะเวลาสายเห็นท่านเข้ามาฟังสายจะเปิดเพลงนี้อยู่บ่อยขอบคุณนะคะสำหรับเพลงนี้เพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการไปที่พี่บุญเกียรตินะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็ที่ท่านผู้ในการสมเกียรติชูบัวนะคะผมลิขิตด้วย

0: คะไปยัง FC ด้วยนะคะที่กรุงเทพนะคะสำหรับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะไปยังท่านปีชาบุญโรจน์พงษ์ด้วยนะคะพี่บอกว่าท่านฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมอบเพลงนี้นะคะสำหรับพิเศษสำหรับท่านปรีชาด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะพี่แอดพี่บรรศักดิ์สมิทธ์จลาดด้วยค่ะ
1: Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข
2: อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
3: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
5: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.บ้านลุง.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
6: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

0: รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
1: แน่นอนค่ะสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญมากๆเพราะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆด้วยกันละกันนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพปรึกษาได้นะคะที่การเภสัชทั้ง4สาขานะคะสาขาที่เขาชัยสนถนนราเมศบางแก้วสะเดาเพิ่มอีก4สาขารวมเป็น11สาขาถือบัตรทองรับยาฟรีนะคะ32กลุ่มอาการโรคที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ค่ะต่อด้วยเพลงนี้ขอบคุณพี่บุญเกียรติพี่ท่านพอสมเกียรติชู

สำหรับพี่สมเกียรติชูโบด้วยนะคะ9:17 นะคะร่มจ๋านะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่น้อยที่กรุงเทพนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอสซีด้วยนะคะพี่บุญเกียรติฝากเพลงของนักร้องลาวมาเนี่ยสาเซิร์ชหาข้อมูลไม่เจอเลยนะคะถ้ามีลิงก์ช่วยบอกลิงก์น้องสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะมอบพิเศษนะคะสำหรับท่านที่พอเจอทุกครั้งเลยนะคะก็บอกว่าพี่ฟังรายการน้องสาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะก็เลยพอเปิดพรมลิขิต

0: มอบพิเศษด้วยนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะ9:34 นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง FC ที่ตรังสวัสดีครับพี่สาววันนี้ฟังจากเฟซอยู่ที่ตรังนะคะอยากฟังเพลงปลูกรักของคุณออสคิริบูลรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะจากเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจน้องสราวุธลายทิพย์นะคะนี่น่ารักมากๆนะคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่สาจัดให้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างที่นี่ในเครือ SCG นะคะแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมที่ท่านได้เลือกได้เลยนะคะก็คือไปซื้อที่นี่นะคะลูกบิดลูกอะไรเนี่ยจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะสินค้าคุณภาพจ่ายเองสร้างบ้านก็มาซื้อที่ SCG Home เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังโครงการ My House พัทลุงด้วยนะคะบ้านสวยบ้านดีบ้านคุณภาพนะคะโครงการ My House พัทลุงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอีกเฟสหนึ่งนะคะที่กำลังก่อสร้างนะคะซึ่งจะเป็นทาวน์โฮมนะคะสวยมากๆนะคะบ้านดีบ้านคุณภาพที่โครงการ My House ค่ะ
1: บ้านคุณภาพโครงการ My House พัทลุงบ้านสวยหรูดีไซน์ทันสมัยบ้านเดี่ยวหลังโรงแรมดุสิตพรินเซสยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองพัทลุงกับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้คุณมากมายคุ้มค่าเกินจินตนาการฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีทุกขั้นตอนการยื่นกู้ฟรีดาวจองเพียง 5,000 บาทสนใจบ้านเดี่ยวสวยหรูทันสมัยโครงการ My House พัทลุงหลังโรงแรมดุสิตพรินเซสโดยคุณสุธิดาชนะสิทธิ์โทร090-218-4101ซื้อบ้านดีชีวิตดีเช่นกัน
2: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนา

0: 4612 559โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำ
1: ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่ากิจการนะคะของกิจกรรมของเด็กๆนี่นะคะแต่ละวันเนี่ยสัจจะให้เขาพอหลานกลับมาจากโรงเรียนเรวดีศึกษาเรวดีอาเซียนที่ท่ามิลำนะคะก็กลับมาทุกวันเลยนะคะจะต้องถามว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างต้องสรุปนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กได้ทบทวนนะคะแล้วก็รู้จักการพูดนะคะแล้วก็ได้สรุปรวบยอดนะคะก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะทักษะ2 อย่างที่สำคัญมากก็คือทักษะการพูดกับทักษะการเขียนรีพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเขียนรายงานอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างให้เขาสรุปให้เราฟังนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้คิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ออกจากห้องเรียนขอบคุณนะคะคณะคุณครูโรงเรียนเรวดีพัทลุงด้วยนะคะเรวดีอาเซียนเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมเรวดีที่ควนขนุนเรวดีที่ส้มตรีดด้วยนะคะซึ่งสถาบันการศึกษานี้ไว้ใจได้เลยนะคะเรามีชื่อเสียงนานกว่า30 ปีนะคะพัฒนา EQ IQ มากมายต้องขอชื่นชมคณะคุณครูทุกๆท่านด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้เพลงสนุกสนุกดาวล้อมเดือนจัดไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะ

คะได้ฟังเสียงร้องคุณไก่พันธิพานะคะตอนนี้คุณไก่เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพื่อไปทำสัญญานะคะเป็นนักร้องในสังกัดของศิลปินนะคะค่ายเทปที่อังกฤษนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะจริงๆแล้วพี่บุญเกียรติฝากร้องนักร้องชาวลาวมาแต่ว่าสหาไม่เจอนะคะไรพงอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้เปิดเพลงนักร้องชาวลาวให้ไปฟังเพลงนี้ค่ะใครไปลาวก็ต้องร้องเพลงนี้ให้ได้ไปต่อเพลงนี้นะคะสนุกๆค่ะ

0: เศษด้วยนะคะสำหรับพี่บุญเกียรติด้วยนะคะสาก็เลยเอาเพลงเล่าๆนะคะมาฝากกันนะคะ9:45 น.นะคะต้องฝากด้วยนะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะติดกล้องวงจรปิดนะคะหรือจะเป็นซ่อมคอมนะคะดูระบบเน็ตเวิร์กให้ท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กๆนะคะหรือบ้านเรือนนะคะติดต่อบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งได้นะคะซึ่งเราดูแลไม่ทิ้งท่านหลังการขายอย่างแน่นอนเลยนะคะบริษัทสตาร์ฮับเรื่องไอทีปรึกษาเราได้เลยนะคะ
1: บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งรับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่ง160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088399
0: ขอบคุณมากมากนะคะ0088399 4050นะคะ0883994050ติดต่อบริษัทสตาร์ฮับติดต่อคุยกับวิศวกรได้โดยตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุเสียนะคะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนอะไรก็เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วจะปรับปรุงระบบให้ท่านได้นะคะทั้งองค์กรต่างๆนะคะดูแลท่านนะคะขอบคุณไปยังลูกค้าบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้

สำหรับพี่น้อยด้วย 9:50 นาทีนะคะกับเพลงนี้ลมจ๋านะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วคุณเบิร์ดนะคะขับร้องเพลงลูกกรุงเนี่ยนะคะได้เพราะมากๆนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมานะคะว่าคุณเบิร์ดเนี่ยได้ไปขับร้องเพลงนะคะที่พระตำหนักอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์บะเลงเคยเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะท่านบอกว่าคุณเบิร์ดเนี่ยขับร้องได้เพราะนะน่าจะขับร้องเพลงลูกกรุงนะคะก็เลยเป็นที่มาของร้อยเพลงรักนะคะเพลงลูกกรุงนะคะ 9:51 นาทีค่ะสักฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะบ้านขนมลุงค่ะขนมของฝากจากพัทลุงเนี่ยถึงบ้านขนมลุงได้เลยนะคะญาติสามาจากหาดใหญ่นะคะหลานๆนะคะก็บอกว่ามีคนซื้อไปฝากนะคะบ้านขนมลุงเนี่ยอร่อยมากป้าพาไปร้านบ้านขนมลุงหน่อยนะคะก็เลยพาไปซื้อนะคะซื้อฝากเยอะมากนะคะก็บอกว่าก็ชอบมากๆนะคะไม่หวานเกินไปนะคะตอนนี้ปั๊มปตท.นะคะที่บางแก้วขอชัยสนนะคะที่นาท่อมนะคะแล้วก็ที่ทางไปทะเลน้อยนะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะก่อนถึงทะเลน้อยเนี่ยก็จะมีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะสดจากเตานะคะเราส่งไปร้านย่อยๆนะคะเพื่อท่านสะดวกนะคะในการที่จะซื้อเป็นของฝากกันได้บ้านขนมลุงนะคะขอบคุณพี่นันพี่สรรสนีด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้ด้วยความห่วงใยนะคะบอกว่าขับขี่รถยนต์อย่าลืมค่าเซฟตี้เบลต์นะคะเข็มขัดนิรภัยขับรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเพลงนี้นะคะมอบพิเศษนะคะน้องสราวุธลายทิพย์ฟังรายการทางเฟซอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรก

นะคะยังคุณสราวุธลายทิพย์ด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใยนะคะเรื่องของการจราจรนะคะเนื่องจากสถิตินะคะอุบัติเหตุจราจรเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะลดความรุนแรงก็อย่าลืมนะคะที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะสำหรับท่านที่นั่งรถยนต์นะคะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้จากกรุงเทพนะคะหยิบเสียงร้องคุณยอดรักสลักใจมาฝากนะคะเพลงนี้ค่ะ

0: ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอสซีด้วยฝากขอบคุณด้วยนะคะอย่างเอสซีจีโฮมนะคะโครงการบ้านสวยบ้านไม้เฮาพัทลุงติดต่อดูบ้านตัวอย่างได้นะคะ090-218-4101นะคะแล้วก็การเภสัชทั้ง11สาขาถือบัตรทองรับยาได้ที่การเภสัชนะคะฟรีนะคะอุปธนาคารช่างถนนยุทธนาพิเศษนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะ
1: แทบได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำ

0: จับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอังยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประ
1: เบิดในนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในเขตเกาะสแตเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ นาฏ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Emcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แคบๆสมัครตา
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็น

ลับมาต้อนรับค่ะสู่ชั่วโมงที่3นะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะกับเพลงนี้คิมหันพิศวาสนะคะถึงร้องคุณชลินนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ที่ขอมานะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะ95เลยที่โซนเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้จริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่สายแรกเลยนะคะแต่เพิ่งมาขอเพลงบอกว่ายังอยู่นะคะอยู่ค่ะพอเห็นข้อความนี้ส่งมา

ขอไปด้วยค่ะเพลงผิดนะคะเพลงนี้ค่ะพอขึ้นอินโทรเอ๊ะผิดขอบคุณค่ะกันไปนานๆ นะคะไว้95ปี

0: กับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงฉันยังอยู่นะคะ95เลยที่โซนนะคะสาวว่าเมื่อก่อนสาวเคยโพสต์นะคะว่าอะไรแล้วนะ คนเราเนี่ยมักจะแอบซ่อนคนรักเก่าในบทเพลงเสมอนะคะเพลงนั้นของคุณคือเพลงอะไรนะคะสาวก็เลยบอกว่าสาวคงสาวเป็นปลูกรักนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่า first love นะคะตอนที่โลกทำให้เราผิดหวังไงเราก็เลยจำเพลงนี้ได้ปลูกรักนะคะหลายคนก็บอกว่าเพลงนั้นเพลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาเคยถามนะคะว่าทำไมถึง FC หลายๆท่านเนี่ยถึงชอบเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเพลงประจำตัวของ FC ไปเลยนะคะว่าถ้านึกถึงเพลงนี้จะต้องเป็น FC ท่านไหนนะคะเพราะว่าเวลาถามเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาเคยมีอะไรนะคะสักอย่างนะคะทำให้คิดถึงเพลงนี้นะคะอย่างเช่นเพลงอยู่เพื่อลูกนี่นะคะก็จะเป็นประวัติชีวิตของคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่จะต้องเลี้ยงดูลูกสาว2คนนะคะแล้วก็บอกลูกคนเล็กนะคะว่าพ่อเนี่ยงูกัดตายแล้วนะคะในขณะที่ได้เลิกกันนะคะในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะเนื่องจากว่าปัญหาในครอบครัวนะคะที่ทำให้สูญเสียสามีของตัวเองนะคะให้กับน้องสาวนะคะก็เลยตัดสินใจพาลูกนะคะในท้องแล้วก็ลูกคนเล็กออกจากบ้านเลยนะคะก็เลยบอกว่าอยู่เพื่อลูกเนี่ยเป็นเพลงชีวิตของคนนั้นนะคะน่ารักจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพลงที่ฝากมาของคุณแซมยุรนันท์พมรมตรีนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ลาสิกขานะคะบวชเป็นพระนะคะเพื่อสะเดาะเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งเรามองโลกในแง่ดีเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมาได้กับเพลงรักที่อยากลืมนะคะแล้วก็เพลงทั้งรักทั้งเกลียดที่ฝากมาจาก FC ด้วยนะคะสักครู่นะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: เชิญคุณสัมผัสบ้านสวยหรูดีไซน์ทันสมัยบ้านเดี่ยวหลังโรงแรมดุสิตพรินเซสยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองพัทลุงกับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้คุณมากมายคุ้มค่าเกินจินตนาการฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีทุกขั้นตอนการยื่นกู้ฟรีดาวน์จองเพียง 5,000 บาทสนใจบ้านเดี่ยวสวยหรูทันสมัยพิกัดหลังโรงแรมดุสิตพัทลุงติดต่อโทร090-218-4101ซื้อบ้านดีชีวิตดีเช่นกัน
3: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
4: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้าน
0: ขนมลุงขอบคุณมากๆนะคะยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะ 10:19 นะคะไปฟังเพลงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้คุยกันนะคะเรื่องของ The Icon Group นะคะที่คุณแซมยุรนันท์พมรมตรีเนี่ยตอนนี้ถูกฟ้องกลับนะคะ5ข้อหาหนักซึ่งตอนนี้ท่านก็ขอบวชนะคะแล้วก็ทำบุญทำกุศลนะคะ

้องส่งกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคุณแซมยุรนันท์พรหมมตรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดมาในตระกูลนะคะที่ต้องบอกได้เลยนะคะว่ามีเงินหนักนะมีฐานะดีแล้วก็เป็นผู้ดีด้วยนะคะแต่ว่าการเข้าสู่คดีนะคะใน The Icon Group เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วนะคะตัวสาเองก็ไม่รอดพ้นค่ะสำหรับการชักจูงนะคะเพื่อมาร่วมกับการเครือข่าย The Icon Group นี่นะคะแต่ว่าสาก็ประเมินอย่าง

้นะคะสาวว่าถ้าสมมติว่าสาวออกเงินไป 2.5 แสนบาทเนี่ยนะคะ 2.5 แสนบาทเอ้ย 250,000 บาท 250,000 บาทเนี่ยคุณจะได้ยอดนะคะว่าเราซื้อของในจำนวนเนี้ยนะคะแล้วสาถามว่าแบรนด์สิ่งของเนี่ยเป็นอะไรนะคะก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมสมมุติอาหารเสริมยี่ห้ออะไรนะคะของบริษัทอะไรก็ตอบไม่ได้ข้อเพียงจะบอกว่าถ้าสาลงไป 250,000 เนี่ยนะคะเราไปหาคนมาอีก5คนเครือข่ายอีก5คนหรือ3คนเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รายได้เกิดขึ้นมาสาก็บอกว่าถ้ารายได้เกิดขึ้นมาโดยสินค้า product เนี่ยมันไม่มีคุณภาพจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่เห็น product นะคะไม่เห็นสินค้าที่เราซื้อมันก็เป็นแชร์ลูกโซ่สิสาก็คุยกับคนที่เป็นเครือข่ายเดลกอนกรุ๊ปนะคะเพราะนั้นสาบอกว่าถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่สาไม่สนใจนะคะขอบคุณด้วยคุณแซมยุรันต์ปรมนตรีนะคะเข้าไปสู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกกำลังที่จะถูกฟ้องดำเนินคดีอีกรอบหนึ่งนะคะ5คดีหลักเลยนะคะที่ทำให้เหมือนกับไปหลอกลวงนะคะทำให้คนได้เชื่อมั่นในคดีนี้นะคะแล้วก็ผู้เสียหายเยอะมากนะคะก็เป็นกำลังใจสำหรับคุณแซมยุรันต์ปรมนตรีด้วยนะคะโอ้ไม่น่าเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะก็ขอให้รอดพ้นนะคะแต่ก็ต้องผู้สูญเสียก็ต้องเสียใจแทนผู้สูญเสียด้วยนะคะเพราะนั้นลองคิดให้รอบคอบไปแล้วกันนะคะที่จะไปเข้าไปในเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าคิดหวังว่าเรา

ยานิยาด้วยนะคะ22ล้อคุณแซมยลนันคุณกุ้งกิจกรเทียนส่งนะคะแล้วก็ SC จากกรุงเทพนะคะบอกว่าผมก็เกือบที่จะพลาดเหมือนกันนะคะดิเออก้อนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณากันให้รอบคอบจริงๆนะคะเหมือนข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะคะโรแมนติกสแกมเมอร์นะคะซึ่งเป็นชาวไนจีเรียก็ปลอมโปรไฟล์คนมีตังนะคะรูปร่างหน้าตาเหล่าๆนะคะแล้วก็ไปทำให้ผู้หญิงหลงรักเนี่ยจริงๆแล้วพี่สาก็เคยโดนนะคะเคยโดนเหมือนกันนะคะก็เป็นชาวฉันไม่แน่ใจว่าเป็นชาวแต่ว่าเป็นคนผิวดำอะค่ะแล้วก็คุยกันสักพักนึงเราก็สนุกนะก็อยากที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เลยคุยไปเรื่อยๆนะคะคุยไปเอ๊ะมันเริ่มผิดปกติแล้วนะอะไรเนี่ยเริ่มส่งของมาให้แล้วก็บอกว่าต้องไปจ่ายค่าอะไรเนี่ยที่สถานอะไรเนี่ยทั้งอย่างเลยที่กงสุลที่ไหนจะบอกว่าแล้วส่งมาทำไมนะคะเพราะสาวไม่ได้ต้องการอะไรของใครเลยสุดท้ายแล้วนะคะเขายอมเปิดตัวเลยนะคะกับภรรยาของเขาเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะซึ่งเป็นนักศึกษานะคะซึ่งเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีมากเลยบอกว่าทำไมคุณต้องทำอาชีพแบบนี้ล่ะนะคะอาชีพดีๆก็เยอะแยะไปนะคะแต่จริงๆแล้วธุรกิจนี้นะคะที่โกงในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องบอกได้เลยนะคะว่าเยอะจริงๆเลยนะคะเพราะนั้นอย่าไปหลงเลยนะคะทำมาหากินที่สะดวกที่ปลอดภัยดีกว่านะคะเราจะได้เงินหายากนะแต่ว่าแต่ละก้อนแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันก็มีคุณค่าสำหรับเรานะคะแต่ว่าอย่าไปโกงคนอื่นเขาเลยนะคะคนที่โกงคนอื่นเนี่ยไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเลยค่ะ ผมก็เกือบไปขออนุญาตเปิดเพลงคุณบิ๊กจักรินเพลงนี้สักเพลงหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นโกลเด้นซองนะคะที่น้องบิ๊กได้มาออกรายการเฮ้ยแต่ว่าสาชอบเด็กคนนี้มากๆเลยนะคะเคยได้คุยกับน้องบิ๊กจักรินนะคะว่าน้องบิ๊กถ้าเกิดว่าพี่สาจัดคอนเสิร์ตน้องบิ๊กมาพัทลุงได้ไหมได้ครับพี่นะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการ SC บอกว่าขอเพลงครูหยาดสักหนึ่งเพลงนะคะพี่สายชอบเพลงนี้มากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงสนุกสนุกอีเหนาลำพึงมาต่อที่อีเหนาลำพันแล้วก็เดี๋ยวบุษบาในฝันต่อนะคะจากสหรัฐอเมริกาเพลงนี้ส่งพิเศษ

ขอบคุณมากๆนะคะได้เปิดโอกาสให้ดีเจนะคะได้เลือกเพลงนี้นะคะอีเหนาเนี่ยเป็นชายรูปงามนะคะแล้วก็เก่งในการรบมากนะคะเป็นคู่มั่นของนางบุษบานะคะเจ้าหญิงที่แสนสวยนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนี้เหมือนจะไม่เคยได้เจอหน้ากันนะคะจนอีเหนาเนี่ยค่ะไปหลงรักนางจิรานะคะจึงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับนางบุษบานะคะทำให้คุณพ่อนะคะของนางบุษบานี่โกรธมากนะคะแล้วก็ประกาศเลยนะคะว่าใครมาขอนางบุษบาเนี่ยจะให้ทันทีเลยนะคะก็ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะคะเทียนที่มาของเรื่องราวตอนนี้นะคะจรกาก็ทำ

คุณสงกรานต์นะคะแย่งชิงนางบุษบายมานะคะซึ่งเพลงนี้นะคะทำให้เหงาเนี่ยพอเห็นนางบุษบานะคะว่าสวยงามขนาดนี้นะคะก็เสียใจนะคะเพลงนี้ก็เลยมาต้องมาลำพันไปต่อเพลงนี้ต่อนะคะบุษบาในฝันนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับเวสีที่อเมริกาด้วยนะคะที่ฝากเพลงนี้มาค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

ุณมากๆนะคะกับเพลงนี้บุษบาในฝันอีเดาลำพันแล้วก็มาบุษบาในฝันนะคะขอบคุณนะคะไปยังทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะองค์ข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากบอกว่าพี่ฟังรายการน้องสาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะค่ะเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะก็จัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็นันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะคะโนราเกมนะคะซึ่งมีการประกวดนะคะร้องเพลงคาราโอเกะประเภทลูกกรุงนะคะแล้วก็ลูกทุ่งชายหญิงนะคะจำนวน231คนนะคะจาก59จังหวัดทั่วประเทศนะคะระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569นะคะที่ห้องประชุมชั้น4นะคะเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 20:00 นนะคะแล้วก็การแข่งขันกีฬาลีลาศนะคะระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงที่ศาลากลางนะคะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะคะโนราเกมกันได้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แดงด้วยนะคะจริงๆแล้วพี่แดงชอบเพลงนี้มากขอบคุณนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะน้องสาจะได้ประชาสัมพันธ์ให้อย่างต่อเนื่อง

เพลงนี้นะคะแล้วก็ขอเชิญชมและเชียร์นะคะก็น่าจะสมัครกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เต็มนะคะยอดตรงนี้นะคะสาอยากสมัครด้วยนะคะร้องเพลงลูกกรุงค่ะขอเชิญนะคะร่วมชมแล้วก็เชียร์นะคะการประกวดร้องเพลงลูกกรุงนะคะแล้วก็ลูกทุ่งชายหญิงจำนวน231คนนะคะจาก59จังหวัดระหว่างวันที่27ถึง29นะคะที่หอประชุมนะคะชั้น4เทศบาลเมืองพัทลุงนะคะเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนะคะแล้วก็กิ่งขันกีฬาลีลาศนะคะ 28 ถึง 29 พฤษภาคมที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงสารกลางพัทลุงนะคะในงานแข่งขันกีฬาเล่นนันทนาคารผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะคะโนราเกมนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเพลงคิดถึงเธอทุกลมหายใจนะคะแล้วก็เพลงที่

พราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: แยกท่าพิรำโทร074-612-559โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มเปรตรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรม
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7 สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาBy Pass เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมา
2: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8คือคำตอบที่ดีที่สุด
3: ขอบคุณมากๆนะคะแหมก็เปิดเพลงพนาโศกเมื่อสักครู่นี้นะคะ SC บอกว่าขอรักลิงโงด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสาจันให้นะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ขอบคุณ FC ที่ป่าพยอมด้วยนะคะฟังเสียงพี่เล็กนะคะตามคำขออยากที่จะหยิบพี่เล็กอัลบั้มเก่าๆนะคะแต่ว่าสาวไม่มีเวลาได้หาฟังของรถวิดีโอนะคะ

มากๆนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะมาพิเศษนะคะสำหรับพี่ซีที่นครสวรรค์นะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะพี่ไพไลพรมาเจริญ

พิงแพนเตอร์นะคะกับร้องเพลงสไตล์ลูกกรุงนะคะซึ่ง FC นะคะชื่นชอบมากๆนะคะไปต่อเพลงนี้พี่แมวขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่แมวด้วย

สำหรับเอฟซีด้วยนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะกับเพลงนี้รักลิงโมนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้เอฟซีบอกว่ายินดีด้วยกับขนมครกได้ตำแหน่งขนมที่อร่อยที่สุดนะคะจากการโหวตของนักท่องเที่ยวนะคะที่มีระดับด้วยนะคะก็บอกว่าขนมครกมันสุดยอดมากเอฟซีก็บอกว่าอยากฟัง

เป็นอะไรที่แปลกนะคะว่ามีการขายแล้วก็คนก็ซื้อกันเยอะมากนะคะจากการสำรวจนะคะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะก็ให้ขนมครกเนี่ยชนะนะคะชนะผัดไทยชนะอะไรนะคะต้มยำขอบคุณนะคะเราก็โตมากับขนมครกนี่แหละขอบคุณนะคะไปยัง SCG Home ด้วยนะคะเชียงรายวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านสวยบ้านคุณภาพโครงการ My House ด้วยนะคะแล้วก็บ้านขนมลุงของฝากจากพัทลุงนะคะซื้อที่ปั๊มปตท.แล้วก็มีบ้านร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงโรงเรียนเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมโรงเรียนที่ควนขนุนแล้วก็โรงเรียนเรวดีศึกษาเรวดีที่ส้มตรีนะคะใกล้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นได้เลยนะคะคณะคุณครูเนี่ยเขาตั้งใจนะคะแล้วก็เต็มที่นะคะกับการพัฒนา EQ IQ เสริมสร้างทักษะบุรุษของท่านอย่างมากมายนะคะการันตีด้วยคุณภาพมากมายเลยนะคะเกียรติบัตรมากมายค่ะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชเวชสำอางต่างๆนะคะถือบัตรทองสามารถรับยาที่การเภสัชได้ฟรีนะคะ32กลุ่มอาการโรคเสมือนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะอุปัฒนาการช่างถนนเจตนาพิเศษนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับ FCA ทุกท่านขอบคุณ

คืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3

0: สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำรอบงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีรอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
12: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
13: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: เอาละค่ะเริ่มต้นด้วยชั่วโมงใหม่กับบทเพลงสนุกสนุกบีกเลยบีกจูมาเลยนะคาราบาวแล้วตามมาด้วยเสียงอีสานที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าไมค์แต่ว่าเปิดในชั่วโมงแรกไม่ทันพี่อ้อยก็เลยเอามาใส่ในชั่วโมงสองให้นะคะแล้วก็ไข่มดแดงของซูซูเป็นอาหารที่แบบโอ้ยแซ่บแซ่บของภาคอีสานนะแล้วก็น้ำตาลมดแดงใครเคยกินบ้างไข่มดแดงเนี่ยมันจะใส่แบบพี่อ้อยชอบกินแบบไข่มดแดงใส่แกงผักหวานอะแบบแกงเห็ดอะโอ้อร่อยชอบมากมันออกเปรี้ยวเวลากินมันแตกในปากเป๊ะเป๊ะเป๊ะอร่อยอ่ะพูดแล้วหิวข้าวผมเคยกินไข่เจียวไข่หมูแดงนะเอาไปทำได้หลายอย่างอาหารอีสานนี่เป็นอาหารครีนนะก็คือหาได้ตามธรรมชาติเลยแล้วเขาก็กินอาหารที่แบบว่ามีในท้องถิ่นอ่ะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายหรือแถมอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนภาคอีสานกินอย่างเดียวนะคนภาคอื่นก็หันมานิยมกินอาหารอีสานกันเยอะถึงเปิดส้มตำกันทั่วประเทศไทยเลยเห็นไหมกินแกงเห็ดกันทั่วเลยปลาร้านี่กินกันทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะซุปเปอร์ฟู้ดของไทยเลยก็ว่าได้นะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยจะ เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยจะรับสายหน้าใหม่กันสักหนึ่งสายนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้น้องบอกว่ามีสายหน้าไมค์แล้วรับก่อนก็ได้หนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่โอ้ยครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่าเก่าครับท่านผู้กว้างครับ
0: หายไปนานมากเลยหนุ่มอันดามันไปทำอะไรอยู่ไหนพี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล้วอ
1: ะไรครับ
0: พี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล้ว
1: ไม่ได้เลยออกทะเลอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ไม่กี่

0: จะวันหาริรายโยและวันที่28เนี่ยวันพฤหัสพอดี
1: ถือศีลอดแล้วใช่ไหมจะเข้าสู่ศีลอดอีกแล้ว
0: ใช่1วันช่วงอารอฟาที่มักกะนู่นแหละ
1: โอ้โหถึงไม่น่าล่ะถึงบ้าหายไปไหน
0: กลัวหลับลืมนี
1: ่อ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะหนุ่มอนามัน
0: ครับ
1: วันนี้ขอเพลงอะไรมาร
0: ั้วทะเลของคาราบาวครับ
1: โอ้ยชอบจริงๆเลยนะไอ้รั้วทะเลเนี่ยนะ
0: ครับชอบทะเลอยู่ด้วยเมื่อก่อนเคยอกทะเลกับพระอกนี่เป็นที่มาที่ไปของชายาหนุ่มบรรดามันนี้เคยเดินชายหาดอะไรด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเขาเที่ยวตามหมาทั้งหมู่บ้านเที่ยวตามหมาผม
1: แสดงว่าว่ายน้ำเก่งใช่ไหมเราอ่ะว่ายน้ำเก่งไหม
0: ไม่เป็นบ้างแต่ว่าอย่าประมาทตัวเองก็แล้วกันจริงอยู่อย่าถือว่าว่ายน้ำเก่งพอเจอตะคิวจับเมื่อไรเสร็จเมื่อนั้นใช่ไหมพี่เอ้ย
1: คือก็ทะเลสอบก็ทะเลถามว่าทะเลสวยไหมสวยแต่ว่ามันก็แฝงความน่ากลัวไปด้วยเพราะว่ามันลึกมันไม่มีขอบเขตไงแล้วเราเข้าลงมาอยู่ในทะเลเรารู้สึกมันกว้างมากอ่ะแล้วเวลาพี่ดำน้ำมาพี่จะรู้สึกแบบกลัวว่าอะไรมันจะเข้ามาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเป็นคนที่กลัวการดำน้ำมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาถ้าให้ดำสโนว์เกอร์แบบตื้นๆอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันสวย
0: ครับ
1: แล้วทะเลบ้านเราอ่ะแถวอันดามันอ่ะโอ้โหเป็นทะเลที่แบบสวยมากอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะหนุ่มอันดามันจะมอบให้ใครไหม
0: เมื่อกี้ไม่ใครรับสายหลังไหมครับพี่เอ้ย
1: น้องแป้งค่ะ
0: แล้วพี่กวางไปไหนอ่ะพี่กวาง
1: วันนี้คิวพี่กวางพี่ไม่ใช่คิวพี่กวางจริงๆแล้วเป็นคิวน้องเมย์ของเดือนนี้แต่ว่าน้องเมย์ขอพักก็เลยให้น้องแป้งมาแทน
0: โอ้น้องแป้งรับสายเมื่อกี้เลย
1: ใช่เลยจ้ะ
0: อ้าวเพลงนี้ขอจัดน้องเป้งด้วยนะครับน้องเป้งเป็นเพื่อนกับพี่มาบันด้วยนะในเฟซนะ
1: ได้จ้ะ
0: เป็นว่าแค่นี้ไม่รอแล้วเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเรื่อยนะครับพี่เอ้ย
1: ขอบคุณมากค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหนุ่มอนามันนะ
0: ครับขอตัว
1: สวัสดีจ้า
0: แต่ว่าพอยากเหลือเกินพี่เอ้ย
1: อย่าหายไปนานอย่าหายไปนานหลังทัวร์มาใหม่
0: โทรยักกันดีกว่าจะโทรติดโอเคนี่ก่อนวันสายแล้ว
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เป็นน้องๆนุ่งๆที่แบบว่านะเป็นแฟนคลับกันมายาวนานตั้งแต่สมัยมาจัดที่อสมทเนี่ยนะหนุ่มอนามันเนี่ยก็มาในช่วงแบบ10เป็น10ปีแล้วอ่ะฟังกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะนะคะพอเวลามีใครคนใดคนนึงที่แบบฟังอยู่แล้วอยู่ๆเค้าหายไปอ่ะเราก็รู้สึกได้เลยนะว่าเอ้ยโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยน้องก็จะโทรเข้ามาในรายการค่อนข้างบ่อยนะคะก็เราก็เลยตอนยิ่งพี่อ้อยจัดกลางคืนเดี๋ยวอุ้ยสายแน่นมากตอนจัดเที่ยงคืนถึงตีสามอ่ะโอ้ก็สมัยนั้นแบบสนุกสนานเฮฮาเราก็ชอบมาเล่าเรื่องผีให้พวกคนที่เขาแบบไปกรีดยางตอนกลางคืนฟังเขาก็กลัวกันเขาก็สนุกสนานกันมันก็เป็นอะไรที่แบบได้อรรถรสนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเลยเมื่อกี้น้องก็ขอเพลงกำลังมาใช่ไหมพี่อ้อยใส่เพลงสันดานไม่ดีของวงกางเกงไว้ก่อนนะคะ1เพลงแล้วก็ตามมาด้วยปะการังของหนุ่มอนามันเมื่อกี้1เพลงเป็น2เพลงหลังจากจบเพลงนี้หลังจากจบ2เพลงนี้รับสายหน้าใหม่อีก2สายค่ะ

0: อยู่กับน้ำทะเลใสๆโขดหินงามๆบรรยากาศสบายๆแดดไม่ร้อนมากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะก็น่าจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติบ่อยๆมันเป็นการฮีลใจนะคะสังเกตไหมเดี๋ยวนี้คนสภาพจิตใจแย่มากแล้วก็พยายามหาเขาเรียกว่าหาวิธีการผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการสะกดจิตบำบัดไม่ว่าจากการจะใช้เรกิก็คือการใช้หินบำบัดหรือจากทำกราวดิ้งก็คือการอบกอดต้นไม้การเดินบนพื้นดินอะไรแบบนี้มันมีหลากหลายวิธีนะตอนนี้พี่อ้อยเปิดรับสายหน้าไมค์สองสายนะคะที่022481366พี่อ้อยจะบอกว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อนๆมันสามารถฮีลใจเราได้อ้าวมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เออใครเอ่ย
1: จากพี่เหน่งบุญกลุ่มค่ะ
0: อ้าวพี่เหน่งบุญกลุ่มวันนี้ได้เอากระทิงแดงไปให้ลดขยะหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะ
0: อ๋อให้ไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะให้ไปแล้วทุกวันค่ะบางทีคืนก็2,000-3,000แล้วแต
0: ่ดีจังพี่เหน่งนี่ตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยตื่นกี่โมงคะ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนค่ะ
0: ว้ายแล้วนอนตอนไหนอ่ะ
1: ก็คือถ้าเพียมากจริงๆคือ3วันก็หลับแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ
0: พี่เหน่งเดี๋ยวบอกอะไรให้ฟังอันนี้ด้วยความเคารพและหวังดีนะคะพี่ก็คือจะบอกว่าเราไม่กินข้าว5วันเนี่ยเราอยู่ได้ไม่กินน้ํา3วันเนี่ยเรายังอยู่ได้แต่ถ้าไม่นอนนะพี่อยู่ไม่ได้นะสภาพร่างกายมันไม่ได้เยียวยาซ่อมแซมมันจะมีผลในระยะยาวต้องนอนนะ
1: พี่อ้อยต้องอยู่พี่อ้อยเชื่อมั้ยคะว่านี่ไม่นอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะ
0: โอ้โหอยู่ยังไงอ่ะร่างกายทนได้ไงอ่ะ
1: ก็คือไม่หลับเองอ่ะให้ข่มตานอนให้หลับยิ่งไม่หลับอ่ะค่ะ
0: อ๋อรู้แล้วคุณเองจะเป็นโรคประมาณว่าสมองจะไฮเปอร์คือสมองไม่ยอมชัตดาวน์ไม่ยอมหยุดคิดร่างกายต้องการ
1: ที่บอกที่อ้อยฟังอ่ะผ่าส

0: หมอมาค่ะ
1: เห็นไหม
0: เป็นคนไข้ของท่านฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์ค่ะผ่าสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปี48ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันมีเอฟเฟกต์แบบนี้เคยถามหมอไหมอ๋อมีเอฟเฟกต์การนอนไม่หลับ
0: ค่ะไปถามหมอว่าทำไมถึงนอนไม่หลับเลยเขาบอกไม่ต้องตกใจนะเพราะเมื่อก่อนเรากินยาโรคซึมเศร้ามาเยอะ
1: พอ
0: ผ่าตัดแล้วเราค่ะพอผ่าตัดแล้วคือเราไม่ต้องรักษาด้วยยาแล้วผ่าตัดคือขั้นตอนสุดท้ายรักษาสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างเท่านั้นแหละค่ะ
1: แ
0: ต่ขนาดเพื่อนเขาเอายานอนหลับให้กิน2เม็ดยังไม่หลับเลยค่ะ
1: การนอนไม่หลับเนี่ยทรมานนะเพราะอ้อยก็เป็นแต่ว่าอ้อยเป็นอ้อยใช้วิธีการบำบัดจากศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายจากใช้หินในการทำให้จิตมันสงบขึ้นไม่ฟุ้งไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายศาสตร์อยู่อ้อยกับตัวอ้อยเองอ้อยก็ใช้อยู่เพราะอ้อยเป็นคนแบบว่านอนหลับยากเหมือนกันคือไม่ยากธรรมดาคือทานยานอนหลับแล้วมันก็ไม่สามารถกดประสาทเราได้เราหลับไม่ลงอ่ะหลับไม่ได้กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นอ่ะตีห้าแล้วอ่ะบางทียังไม่ยอมนอนเลยมันทรมาน
0: ตอนอยู่สมุทรปราการค่ะตอนอยู่สมุทรปราการก็ไปเป็นรปภ.มันรปภ.ป่วยด้วยอ่ะคือเรานอนไม่หลับอ่ะ
1: เราก็เลยเอาไปทำงานซะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็ไปช่วยแม่ค้าขายของออกตั้งแต่ตีสองเข้าบ้านอีกทีตีหนึ่งอ่ะประมาณ3ปีค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาเจอแฟนขับแท็กซี่ขับคนที่อยู่สุพรรณนะคะแล้วตอนนี้แกเสียไปแล้วก็มาเนี่ยมาอยู่เขตบึงกุ่มอะค่ะแล้วก็ลืมว่ากลางคืนแฟนคนที่ทำงานเขตบึงกุ่มเนี่ยเขาทำรอบแรกปีสองแล้วถึงได้เอาองค์เอ็มไปแจกรอบแรกเจอคันไหนก็คันนั้นแต่ยังแฟนต้องแจกประจำอยู่แล้ว
1: คุณเองดูแลตัวเองนะเป็นห่วงนะ
0: ค่ะก็เจอก็ค่ะดูแลตัวเองอ่ะคือว่ากำลังใจคืออยู่ที่ FM 95บางทีบางครั้งเข้ามาเหนื่อยเครียดอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังเพลงทีเพลงบางเพลงมันดนใจเราเข้ากับชีวิตเราอ่ะค่ะตอนนี้แม่ที่ก็ป่วยติดเตียงอยู่ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กันแหละดีแล้วนะมีอะไรก็โทรเข้ามาร่วมพูดคุยอย่างเงี้ยอยากระบายอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะเล่าอะไรให้ตัวอ้อยฟังอ่ะคุณหญิงทำได้เลยนะเล่าได้นะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: เมื่อกี้ตอนแรกขอไปบาปลิสุดแต่คาราบาวออกไปแล้วก็เป็นสาวเทคนิคก็ได้ค่ะชามาค่ะ
1: อ๋ออยากฟังสาวเทคนิคของชามา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆอยากฟังบาปบริสุทธิ์ของคาราบาวใช่ไหม
0: แต่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเพลงคาราบาว
1: เอาอ้อยเอางี้นะเดี๋ยวอ้อยให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้เนื่องจากว่าการโทรศัพท์มาติดสายหน้ามาอย่างบางทีมันก็โทรยากมันก็
0: โทรยาก
1: สมควรแล้วบางทีคนที่ต้องการการเยียวยาอ้อยเข้าใจความรู้สึกอะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้เนาะบาปบริสุทธิ์เนาะ
0: ค่ะขอมอบให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะมอบให้
0: ตอนนี้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วครัวโค9ตามสั่งน้ำมิน95ค่ะ
1: ค่ะโอ้ให้ครบถ้วนเลยเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งนั้น
0: แล้วก็ให้พี่อ้อยด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: คุณเองยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆแล้วรู้สึกอิ่มใจเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยเป็นห่วงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อยเหมือนกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลานะคะคิดอะไรสมความปรารถนาทุกๆอย่างค่ะ
1: สาธุบุญไหนพรไหนให้มาขอให้ย้อนกลับไปหาคุณหนิงด้วยนะ
0: ค่ะขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือความรู้สึกความห่วงใยที่มีต่อกันมาตลอดระยะเวลายาวนานของการจัดคลื่น FM 95นะคะมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนคลับกับนักจัดรายการหรือนักร้องอย่างตัวพี่อ้อยเองคือรู้สึกทุกครั้งที่แบบเวลาคนแบบอยากขอเพลงอยากระบายหรืออยากเล่าอะไรซึ่งบางทีเขาอาจจะเล่าให้คนใกล้ตัวฟังไม่ได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบอยากเห็นเราเป็นที่พึ่งหรืออยากจะบอกเราหรืออยากจะพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยยินดีรับฟังนะคะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาถ้าพี่อ้อยสามารถทำให้คุณแบบผ่อนคลายทำให้คุณรู้สึกแบบวันนี้ได้อมยิ้มอะถึงจะยิ้มยังไม่กว้างได้อมยิ้มแค่มุมปากนิดเดียวพี่อ้อยก็ถือว่าพี่อ้อยประสบความสำเร็จนะหรือไม่งั้นถ้าคุณได้ยิ้มอย่างเปิดเผยเห็นฟันเลยแล้ววันนี้คุยกับพี่อ้อยมีความสุขจังเลยมันคือความสุขของพี่อ้อยไปอีกอย่างนึงเลยนะอยากให้ทุกคนแบบมันเก็บภาพอะไรอย่างเนี้ยเอาไว้ในใจเพราะว่า สังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีแต่ความแข่งแย่งมันเร็วมันแย่งมันต้องแข่งขันทุกอย่างมันไปเร็วมากแล้วก็การแข่งขันกับการที่ต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้พื้นที่เพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการเนี่ยบางทีมันทำให้เราแย่ลงนะคะคนรอบข้างแย่ลงเพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองการดูแลสภาพจิตใจจิตวิญญาณข้างในของตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากนะเพื่อนๆสำคัญมากเราต้องรู้จักโอบกอดตัวเองอ่ะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนที่เราจะรักคนอื่นถ้าเรารักตัวเองได้ในแบบที่เราเป็นน่ะเราสามารถเผื่อแผ่ได้ค่ะสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้นะคะพี่อ้อยยินดีเผื่อแผ่นะเพราะปกติพี่อ้อยเป็นคนรักตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะนะคะให้มีรอยยิ้มเอาละค่ะพี่อ้อยรับอีกสายนึงนะที่02-248-1366เมื่อกี้ตั้งบาปบริสุทธิ์คุณเหน่งไว้แล้ว1เพลงนะคะเดี๋ยวอีกเพลงนึงเนี่ยไม่รู้จะขอเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ใครคะเนี่ย
2: ชื่อพล
1: ฮัลโหลคุณอะไรคะ
2: ชื่อพล
1: คุณพลคุณพลอยู่แถวไหน
2: อยู่ราชพฤกษ์
1: อ๋ออยู่แถวราชพฤกษ์เหรอคะทำอะไรแถวนั้นนะคะ
2: รถมันติด
1: อ๋อตอนนี้รถติดเหรอราชพฤกษ์รถติดเหรอ
2: ติด
1: มันติดเพราะอะไรอ่ะไฟแดงเยอะหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
2: ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรถไม่รู้ไปไหนกัน
1: เออมันเยอะเนาะไปถามนะเปิดกระจกไปถามเฮ้ยจะไปไหนกันแล้วเขาตอบกลับมาว่าก็ไปบนเองนั่นแหละเออแล้วบางทีเรามีอารมณ์แบบนี้ไหมคุณพลมีไหมมีนะเอออ้อยเป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นบางทีอ้อยขับรถติดว้าจะไปไหนกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเออพอเรามานั่งคิดว่าเขาคงไปแบบที่เราอยากจะไปนั่นแหละมันก็เลยออกมาเจอกลางถนนไง
2: เขาคงจะไปสุพรรณละมั้ง
1: เออใจร่มๆใจร่มๆค่อยๆขยับไปคุณพลจะไปแถวนั้นไปทำอะไรคะ
2: ไม่ใช่รถที่เขาวิ่งมาเขาจะไปสุพรรณมั้ง
1: อ๋อเหรอ
2: ผมจะเข้าปิ่นเกล้า
1: อ๋อมุ่งหน้าเข้าปิ่นเกล้าจากนอกเมืองเข้าตัวเมืองเนาะแต
2: ่จากการรับประพฤติ
1: การรับประพฤติวันนี้คุณพลอยากฟังเพลงอะไร
2: เล็กว่าสงสาร
1: ว้ายขอเพลงเราด้วยอ่ะ
2: แค่นี้พอนะแค่นี้พ
1: อทำไมอะสงสารใครตอนนี้สงสารใครสงสารตัวเองที่รถติดอยู่ใช่ไหม
2: สงสารตัวเองนี่แหละ
1: สงสารตัวเองนี่แหละนะคะไปปิ่นเก้าทำอะไรคะคุณพลไปปิ่นเก้าจะทำอะไรอ๋อ
2: ไปส่งผู้โดยสาร
1: อ๋อเหรอคะวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมอะได้เยอะไหม
2: แค่4-5 คนเอง
1: อ๋อ4-5 คนเดี๋ยวช่วงเย็นอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะช่วงเย็นช่วงรถช่วงแบบ
2: ใบสามใบสี่นั่นแหละ
1: ขอได้ผู้โดยสารเยอะๆจะมอบให้ใครไหมคะนึกว่าสงสาร
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
1: ค่ะ
2: ทุกคน
1: สำหรับคนที่ฟังเพลง
2: หลังใหม
1: ่หน้าใหม่หลังใหม่ค่ะ
2: ทั้งคนที่พูดด้วย
1: คนที่พูดต้องฟังอยู่แล้วแหละโอเคโอเคค่ะ
2: ว
1: ัน
2: เกิดผมนะวันนี้วันเกิดผม
1: โอ้ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจจิตใจแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้จิตใจแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกที่ที่ไปค่ะ
2: ปีนี้คุณน้อยอายุ60ยังครับเน
1: ี่
2: ย
1: ใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆแล้วค่ะ
2: เฮ้ยปีเดียวกันนะเนี่ย
1: นะวีดีโอกันนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้
2: ใช่ไหม
1: ใช่เป็นเพื่อนกันได
2: ้09ใช่ป่ะ
1: ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
2: แล้วก็60แล้วนี
1: ่ค่ะขอให้คุณพลมีความสุขนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาอีก10นาทีจะเปิด2เพลงค่ะก็เนี่ยแหละนะคะก็เป็น2เพลงที่ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนที่คุณฟังจะไปหยุดพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็ฟังข่าวสารดีๆจากทางอสมทนะคะที่ เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงพักเที่ยงแบบนี้นะคะนั่งรับประทานข้าวไปฟังข่าวสารไปนะคะเดี๋ยวจะเปิด2เพลงนี้ให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้เลยนะคะยาวไปเจอกันอีกที

0: ทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันค่ะไปฟังเลยค่ะสองเพลงนะคะบาปบริสุทธิ์ของวงเสียงของอเล็กคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยนึกชะว่าสงสารของพี่อ้อยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
3: ยำยำจัมโบ้
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยัง

0: ได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
1: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัว10เอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
0: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีก

0: างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
3: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาท

0: ทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหม
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารุณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารุณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ

0: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์

0: อรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนที่กำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้สองแหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
0: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 40-47 องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าคาดเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ

0: ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
1: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสัสสิธรกวังคดิโลกและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
4: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
5: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับสถานีวิทยุอสมทสงขลา FM 96.5 MHz สำหรับสัปดาห์นี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมทเครือข่ายภาคใต้ทุกจังหวัดกันด้วยนะครับอยู่กับพี่แจ็คลักษณะเจริญชีพนะครับดูแลกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับผมและก็ที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้มีความพิเศษสเปเชียลเราไปเจอน้องๆที่เก่งมากๆเขามากันเป็นทีมนะครับและตอนนี้ใครๆก็รู้จักน้องๆจากโรงเรียนแห่งนี้นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเทศบาลนครสงขลานะครับกำลังที่จะเข้มข้นแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายกับการชิงชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์นะครับเป็นหนึ่งใน3ทีมที่เราจะต้องมาลุ้นแชมป์กันในปีนี้ก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะครับที่ผ่านมาหลายๆรอบเนี่ยหลายคนก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับน้องๆมาโดยตลอดนะครับเราไปสัมภาษณ์เด็กๆกันถึงโรงเรียนเทศบาล5กันเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศของการฝึกซ้อมกันแบบเข้มข้นนะครับวันนี้ไปกับดีเจนงรักกันด้วยนะครับไปดูไปฟังบรรยากาศกันดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรกับการสัมภาษณ์น้องๆเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับ
7: บอกข่าวเยาวรุ่น
6: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: มาแล้วคุณลุงรักได้ข่าวว่าที่อำเภอเมืองสงขลาเนี่ยเขามีโรงเรียนหนึ่งที่ดังมากที่สุดในตอนนี
8: ้เรื่อง
6: ไปในโอ้โหแบบในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเห็นเลยนะ
8: ค่ะ
6: นะครับร้องเพลงของคุณดวงจันทร์สุวรรณี
8: อ๋อเหรอ
6: ใช่ไหม
8: เพลง
6: ร
8: ้
6: องเข้าฝันหนึ่งเพลงหนึ่งซิงเกิล
8: อาจจะผิดแล้วล่ะอาจจะผิ
6: ดผิดยุคสมัย
8: โรงเรียนไม่ผิดแต่อาจจะผิดเพลง
6: เดินทางเข้ามานะครับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอก
8: โอ้ยใหญ่โต
6: นี่ก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
8: โอ้ย
6: นะครับดูหรูหรามากแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเดินผ่านมามีแต่เด็กหน้าตาดีทั้งนั้นเลยโรงเรียน
8: ใช่มีแต่คนหล่อคนสวยคุณ
6: นะครับจะต้องแบบไปเจอให้ได้นะครับว่าน้องๆที่เขาอยู่ในทีวีเนี่ยหน้ากล้องสวยสดงดงาม
8: โอ้ยเพราะว่าจัดเต็มไง
6: จัดเต็ม
8: นะทั้งร้องแดนเซอร์
6: เบื้องหลังมาดูสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
6: พวกเราคือใครเอ่ยติดตามดูเลยครับของเราคือทีมอะไรยังไงแบบไหน
9: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็คือวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกค่ะ
6: คนนี้ที่เป็นแสดงเป็นบังใช่ไหมครับ

0: ช่เหรอครับเอาไม่ใช่หรอคนไหนคนไหนที่ร้องเพลงคนนี้หรือเปล่าน้องเพลงเอาคนที่ร้องเพลงอ่ะคนนี้คือใคร
1: น้องเพลงค่ะ
0: น้องเพลงเด็กหญิงอะไรนะหรือว่าน
1: างสาวลักษณารากุศลค่ะ
0: จริงเหรอนึกว่าอยู่แบบว่าเป็นแบบเด็กหญิงอยู่เลยอยู่ม.ไหนละจ๊ะ
1: ตอนปีนี้ขึ้นม.6แล้วค่ะ
0: ขึ้นม.6แล้ว
2: แต่ว่าตัวเขาแบบว่าเขาตกเล็กไงอย่ามาเที่ยวกับพี
0: ่โอ้โหทำไมล่ะนี่ผู้ปกครองนะนะครับทำไมตัวจริงแบบดูเด็กมากเลยนะในทีวีแบบว่าดูสวยใสแบบแต่งหน้าจัดเต็ม
2: เวลาแต่งหน้าปุ๊บก็จะเป็นสาวไง
0: ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับอีกคนหนึ่งดีกว่าคนนี้นะครับข้องใจมากเลยนะคนนี้เนี่ยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
3: น้องโอมครับ
0: น้องโอมชื่อเป็นนายแล้วเป็นเด็กชาย
3: นายครับ
0: เป็นนายแล้วนะครับหนูอยู่ม.ไหน
3: ปีนี้ขึ้นม.5ครับ
0: ปีนี้ขึ้นม.5 อันนี้ม.6
1: ค่ะ
0: เป็นรุ่นน้องปีหนึ่ง
2: จ้าก็ตัวใหญ่กว่านิดนึงก็เป็นผู้ชายไง
0: ใช่ไหมแสดงเป็นบังนะครับพี่ข้องใจมากเลยว่าไอ้ถุงแดงๆที่น้องถือเนี่ยเอามาส่งให้นางเอกนั่นคือถุงอะไรอ่ะ
3: ถุงสายไหมครับ
0: พี่ว่าจะซื้อแล้วข้างทางเมื่อกี้เอามาฝากน้องๆทุกคน
2: ก็มีนะบ้านเรานะ
0: ทำไม
2: โรตีสายไหม
0: นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆด้านหลังด้วย
2: ใช่หลายคน
0: เราเห็นแบบว่าในทีว
2: ี
0: น
2: ะ
0: มีใครกันบ้างเดี๋ยวพี่ให้แนะนำตัว
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: น้องอะไรจ๊ะ
4: ชื่อเด็กหญิงนิชากรสุธิสังค่ะชื่อวิวค่ะ
0: น้องวิวน้องวิวตำแหน่งอะไร
4: ค่ะ
0: ฮะ
4: เป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: เป็นแดนเซอร์โอเคคนต่อไปครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อน้องใหม่ค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: ม.ไหนต้องบอกด้วย
5: อยู่ม.6 ค่ะ
0: ม.6 แล้วคนต่อไปครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อน้องฝนค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะกำลังขึ้นม.6 ค่ะ
0: ครับ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องวัดมีค่ะอยู่ม.2 ค่ะกำลังจะขึ้นม.3
0: ครับผม
8: สวัสดีค่ะชื่อฟ้างค่ะกำลังจะขึ้นม.4 ค่ะ
9: สวัสดีครับหลังครับอยู่ม.2 กำลังจะขึ้นม.3 ครับเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: แดนเซอร์ครับ
10: สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะอยู่ม.1 กำลังจะขึ้นม.2 ค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: เป็นแดนเซอร์เหมือนกัน
11: สวัสดีครับชื่อของมันนะครับอยู่ม.2 จะขึ้นม.3 แล้วครับ
0: ครับ
12: สวัสดีครับชื่อโอชินะครับเป็นแดนเซอร์ค่ะกำลังจะขึ้นม.3
0: ม.3 แล้ว
13: สวัสดีครับชื่อเฟรมครับเป็นแดนเซอร์กำลังจะขึ้นม.3
0: ครับ
14: สวัสดีครับชื่อปื้มครับเป็นแดนเซอร์กำลังจะขึ้นม.6 ครับ
0: อ๋อนี่คือแดนเซอร์ทั้งหมดเลยนักดนตรีก็คือซ้อมอยู่เดี๋ยวก็เจอกันนะครับอ่ะเห็นว่านี่คือน้องๆทุกคนเนี่ยคนไหนที่แบบว่าอยู่ในวงนานสุด
2: ต้องพี่คนโตสุดมั้ย
0: คนไหนอยู่แบบว่าอยู่ในวงนี้นานสุดเลย
2: ต้องพี่ม.6 มั้ย
0: จริงเหรอพี่ฝนเนาะถามพี่ฝนดีกว่า
2: จ้า
0: พี่ฝนใคร
2: พี่ไหม
0: พี่ไหม
2: พี่ฝน
0: พี่ไหมพี่ไหมอยู่มากี่ปีแล้ว
15: อยู่มา6ปีแล้ว
0: 6ปีเต้นตั้งแต่ม.1 เลยโอ้โหไปชิงช้าสวรรค์เคยได้รับรางวัลอะไรมาแล้วบ้างอันดับที่เท่าไหร่ที่เคยได้มาทันไหม
15: เคยส่งว่าเป็นปีที่แล้วค่ะ2025อยู่ท็อป10ค
0: ่
15: ะ
0: อ๋ออยู่ท็อป10นะครับ
15: ก็ส่งอีกครั้งในปีนี้ค่ะ
0: ถือว่าเรามีประสบการณ์มากที่สุดในวงเนาะได้แบบว่ามีการแบ่งประสบการณ์อะไรกับน้องๆบ้างไหมครับในการบอกน้องๆไปแข่ง
15: ได้บอกเกี่ยวกับแต่ละเวทีค่ะเรื่องความตื่นเต้นหรือว่าเรื่องความประมาทค่ะ
0: ครับ
15: อยากให้น้องทำใจให้สบายค่ะเวลาจะได้แข่งไม่อยากให้ตื่นเต้นจนประมาทเวทีค่ะ
0: แล้วเวลาน้องไปที่ต้องตื่นเต้นไหมทุกรอบไหม
15: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นทุกรอบเลยเหมือนกันนะครับก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กใหม่ๆหมดเลยใช่ไหมน้องๆก็เข้ามาก็จะมีพี่เห็นด้วยที่แบบว่าตอนช่วงท้ายๆนะคุณนงรักที่แบบว่าจะมีแบบว่าการแสดงเขาเรียกว่าลิเกอะไรนะ
16: ล
0: ิ
16: เกป
0: ่
16: า
0: ลิเกป่าในใครอธิบายพี่ฟังได้บ้างว่าลิเกป่าเป็นยังไงอธิบายหน่อยสิมีไหมการเต้นการอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
2: ค
0: น
2: จะเล่า
0: อธิบายได้บ้าง
2: พี่ใหม่เหร
0: อ
2: คะ
0: น้องคนไหนคนนี้ก็แล้วกันให้ฟังหน่อยครับ
11: สำหรับลิเกป่านะครับเป็นการแสดงของแขกแดงเป็นลิเกป่าลิเกป่าที่จะแสดงในโชว์นี้ครับเรียกว่าแขกแดงซึ่งมันเป็นตัวละครของในวรรณคดีที่แบบเป็นพวกแขก
0: เป็นแต่ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อีกอย่างนึงที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็คุณครูเขาก็เอามาประยุกต์ในเนื้อเพลงในเพลงนี้ให้เป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแบบโชว์ที่แบบคิดว่าจะจบแล้วนะหมายถึงว่าเหมือนกับว่าจบในแบบความเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่ากลายเป็นว่ามีฉากนี้เข้ามาที่แบบว่าเป็นนักแสดงผู้ชายใช่ไหมที่ว่าเราเต้นโยน
11: ใ
0: ช่ลงมือนี่คือค
11: งเป็นแขกแดงใช่เป็นผู้ชายหมดเลย
0: อ๋อนี่เหรอที่ใส่แดงๆที่นั่นคืออะไรอ่ะ
11: เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นหน้ากากครับเป็นแขกแดง
0: หน้ากากตัวตลกนะ
11: ใช่ค่ะ
0: มีแว่นตามีจมูกแดง
11: ๆ
0: ในเราเรา

0: านมาทั้งหมดกี่รอบทั้งหมดกว่าจะมาถึงรอบ
1: ผ่านมาทั้งหมดถ้าผ่านกว่าจะมาถึงรอบตัดเชือกใช่ไหมผ่านมาหมด2รอบ
0: 2
1: แล้วก
0: ็
1: รอบตัดเชือกรอบเป็นรอบที่3
0: นะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเพลงดีกว่าน้องเพลงเชิญจ้าตรงกลางนะครับก
2: ับ
0: น้องบังน้องบังน้องโอมนะฮะแต่ถามน้องเพลงดีกว่าเพราะว่าน้องเพลงนี่คือเป็นตัวร้องตั้งแต่รอบแรกเลยใช่มั้ยรอบแรกของเราใช้เพลงอะไรตอนนั้น
2: รอบแรกของเรานะคะเราใช้เพลงในบทเพลงคอยพี่ที่ปากใต้กับเพลงรักพี่ไข่นุ้ยค่ะ
0: หนึ่งท่อนครับหนึ่งท่อนที่แบบว่าแฟนๆจำท่อนนี้ได
2: ้โอเคค่ะ ไม่คือ

0: พี่เท่งพี่หลวงบางเลาะบางลีหนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจขอบคุณค่ะ
1: ในรอบนั้นคือใช้บางคนนี้หรือเปล่า
2: ไม่ใช่บางคนนี้ค่ะ
1: แต่ละรอบนี่คือเป็นอีกคนละบางหมดเลยแล้วก็รอบนั้นเราแข่งกับที่ไหน
2: รอบนั้นเราแข่งกับจังหวัดชัยนาทค่ะโรงเรียนหันคาค่ะ
1: อืมก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็จนถึงรอบที่2รอบที่2ที่คือแฟนๆก็เริ่มจะจําได้ละเพราะว่าเราแบบใช้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมถ้าไม่แน่ถ้าแจ้งจําได้นะที่เป็นแบบโนรามั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยเพลงอะไรครับตอนนั้น
2: เพลงอย่าลืมโนราค่ะ
1: อย่าลืมโนราลืมหรือยัง
3: ลืมไปหมดแล้วค่ะ
1: จําได้ม
3: ั้ยจําเลยด้วยเดี๋ยวจะถามน้องเพลงดีกว่า
1: อย่าลืมโนราตัวเองเนี่ยจําโนราได้มั้ย
2: ส่วนตัวหนูลำมโนราไม่ได้ค่ะ
1: แต่ว่าพอจะร้องจังหวะอะไรอย่างนี้ได้
2: ได้ค่ะ
1: ใช้เพลงอย่าลืมโนรา
2: ใช่ค่ะ
1: สักท่อนหนึ่งครับมาเลย

0: ขอบคุณค่ะ
1: เหมือนในทีวีเลย
2: ใช
1: ่ใช่แล้วก็มารอบที่3ก็คือล่าสุดไอ้รอบ2นี่เราแข่งกับที่ไหนครับ
0: รอบ2นี่เราแข่งกับโรงเรียนห้องสอนศึกษาค่ะจังหวัดห้องสอนไม่ห้องสอนค่ะ
1: มาไกลเลยนะเขาก็ไกลเราก็ไกล
0: ใช่
2: ก็มาพ่ายให้กับเรา
1: จะผ่าน
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดาแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือเพลง
0: แค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะ
1: ของพี่ดวงตาสุวรรณีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ร้องยากไหม
0: สำหรับหนูยากค่ะเพราะว่าหลายคำมันเป็นภาษาของมุสลิมด้วยค่ะแล้วก็เราต้องทำการบ้านในเรื่องของภาษาให้ดีด้วยค่ะใช่
1: เพราะว่าพี่เห็นมีการแบบว่ามีการปรับในเรื่องของเนื้อเพลงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้แบบว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็ฟังดูแบบว่าเอ้ยเพราะอลังการแล้วก็ที่สำคัญนี่คือน้องเพลงร้องชัดทุกคำ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเพลงนี้เคยร้องเพลงนี้เป็นมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งจะมาซ้อม
0: เคยร้องเพลงนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าชอบฟังเพลงนี้ค่ะใช่
1: คือเพลงชื่อเพลงก็เพราะว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กด้วยปาก
0: ใช่ใช่
1: แบบกะจะปั้นเป็นนักร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: แล้วการจะคัดเลือกเพลงนี่หมายถึงว่าจะต้องแบบว่าเราถนัดเพลงนี้หรือว่าจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหรือว่าทีมงานของเราอะ
0: เราต้องมองในหลายๆแง่ค่ะคือก็ในส่วนหนึ่งก็คือหนูมีส่วนหนึ่งด้วยในการเลือกเพลงแล้วก็ต้องมองในมุมมองของโชว์ด้วยค่ะว่าเขาจะมันจะเอื้อกับการทำโชว์แบบนี้หรือเปล่าว่ายังไงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะ
2: ดูหลายๆอย่างเหมือนกันนะ
1: แค่อยากให้รู้ว่ารักใช่ไหมมีหลายท่อนเลยนะ
2: ใช่อ
1: ยู่ท่อนหนึ่งที่พี่แบบว่า
2: สนใจมาก
1: เสียงน้องแบบสั่นเครืออยากจะฟังท่อนนั้นจังเลยนะฮะ
0: ค่ะอะไรคะ
1: ท่อนที่เราบังแล้วก็เสียงแบบสั่นเครืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนที่เรือแตกใช่ไหมหมายถึงว่าคือครูแบบว่าต้องการที่จะให้สื่อถึงอะไรยังไงตอนนั้นเนี่ย
0: ก็คือครูต้องการที่จะให้สื่อถึงความแบบว่าเราวิตกกังวลคิดถึงเป็นห่วงอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะยังอยู่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี
1: ้แต่ว่าสีหน้าของน้องเพลงเนี่ยไม่แบบดูไม่กังวลหมายถึงว่าสามารถจะแบบว่าเป๊ะในทุกฉากเลยแสดงว่าเราก็ซ้อมหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ซ้อมหนักพอสมควรเลยค่ะ
1: นะครับมีท่อนไหนที่อยากจะโชว์กับแฟนๆบ้างเพลงนี
0: ้ท่อนกลาง
1: ร่
0: องลอยนาวา
1: ครับ

0: หรอจริง
1: ใช่ไหมเหมือนกับในทีวีเลยนะที่แบบว่าพี่ได้ไปฟังได้ไปดูมาฟังกันอยู่แบบว่าจนแบตหมดเลยดูอยู่นั่นแหละวนไปวนมาเห็นบางคนที่แบบว่าเขามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารีอะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่านะรีแอคชั่นใช่ไหมเออบางคนก็นั่งร้องน้ำตาไหลซาบซึ้งใจตั้งแต่เพลงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมาถึงเพลงนี้เลยน้องเพลงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยหรอ
0: ใช่ค่ะเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่7ขวบค
1: ่
0: ะ
1: ใครซ้อมให้หรือว่าซ้อมเองหรือว่ายังไง
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจะมีครูคนแรกคือคุณพ่อค่ะ
1: ครับ
0: ใช่คุณพ่อก็เริ่มสอนมาให้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
1: คุณพ่อเป็นนักร้องไหม
0: ร้องได้ค่ะร้องเพลงได
1: ้เราก็คือชอบเพลงลูกทุ่งมาเลยไหมหรือว่าแนวอื่น
0: ชอบเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่เคยชอบแนวอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ร้องตั้งแต่เด็ก
1: ๆจริงเหรอแนวอื่นร้องได้ไหมเพลงสตริงสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมนักร้องที่เราชอบหรือว่าเราแบบคือแบบทุกคนอ่ะจะฟังแต่น้องเพลงอ่ะร้องเพลงลูกทุ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่แบบอยากจะฟังแบบน้องเพลงร้องเพลงแบบที่ไม่ใช่ลูกทุ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าเราร้องได้
2: แล้วจะได้ทุกแนวนะ
1: เออต้องมีบ้างแหละที่แบบเพลงที่เราชอบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสักท่อนสักเพลงหนึ่งเพลงของใครดีมีไหมศิลปินใหม่ๆก็ได้อย่างเช่นเพลงอะไรอย่างเช่นวงอันนั้นไงวงบัสไงวงบัสอะไรนะ
2: น้องเพลงแบบว่าไม่เคยไง
1: จริงเหรอเพลง
2: ใช่
1: เคยร้องเพลงสตริงไหมอ่ะเพลงที่เราร้องได้เพลงสตริงสักท่อนนึง
0: เคยร้องอยู่บ้าง
1: เพลงอะไร
2: เก่าก็ได้
1: ไม่
2: ใ
1: ช่เป็นใหม่ก็ได้แต่แบบอยากฟังอ่ะอยากฟังแบบเพลงสตริงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: จำเนื้อได้ไม่หมด
1: จริงเหรอเพลงอะไร
2: เอาแบบสักท่อนนึง
1: เอาเพื่อนๆช่วยเร็ว
0: อันนั้นร้องใจไว้ในล
2: ิ้
0: นช
2: ัก
0: ของ
2: แพ้ใจ
1: ของพี่ใหม
0: ่เนี่ย
1: เก็บไปรักร้องบ่อยเออท่อนนึงก็ได้เก็บใจไว้ในลิ้นชักคง
0: เจอแล้วรักแท้
1: เบื่อกับความปวดแปรมันไม่แค่แล้วไงเออประมาณนี้
0: โอ้โกดัมก็ได้ค่ะโกดัม
1: ไป
2: โกดัม
1: เ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ทุกแนว
2: ต้องเป็น
3: ไงน้องฟังครับเชิญร้องเพลงต่อไปครับมาเดี๋ยวส่งไปเพื่อนก่อนเลยร้องเพลงเป็นแมนน้องโอม
4: ร้องไม่เป็นนะ
3: สักเพลงสักท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ร็อกร็อกก็ได้สักท่อนหนึ่งอะไร
0: นิดนึงนิดนึง
3: ต้องเคยร้องเพลงบ้างต้องเคยร้องเพลงบ้างพี่แจ็คเชื่ออย่างนั้น
4: ไม่เคยร้องเพลงเลย
3: ครับก็เคยที่เขาร้องเพลงไหมครับ
5: ไม่เคย
3: ไม่เคยเลยทำไมเราถึงถูกเลือกมาเป็นนักแสดงในตอนนี้ครับล่าสุดใครมีคนเลือกเรามา
4: ครูวิบ
3: คุณครูวิ
4: ครับ
3: คุณครูเห็นอะไรในตัวเราอะครับ
4: ผมเป็นนักฟุตซอลโรงเรียนด้วย
3: นักอะไรนะ
4: ฟุตซอลโรงเรียน
3: นักฟุตซอลโรงเรียนเป็นเพื่อนรู้จักกับเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเขามาคัดที่สนามเลยสนามฟุตซอลมาเธออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ยังไง
4: ครับ
0: ต้องเลือกไหม
3: ต้องเลือก
0: หลายคน
3: ต้องดูคาแรคเตอร์ใช่ไหมน้องเพลงว่าให้เข้ากันกับเพลงอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นทรงบังอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่
0: คือ
5: ห
0: น้าตาก็แบบ
5: คล้ายๆบัง
3: แล้วคนอื่นน่ะเพื่อนๆคนตอนที่1เป็นใครอะครับพระเอกของเรา
5: เป็นน้องไอซ์ค่ะเป็นวงน้องโคเป็นนักดนตรีวงโย
3: วงโยอ๋อวงโยแล้วก็ตอนที่2เป็นใคร
5: ตอนที่2ไม่มีพระเอก
3: ไม่มีพระเอกฉายเดียวเลย
5: ตัวโชว
3: ์
5: เลย
3: โอ้ยแล้วก็พอมาตอนฮะ
5: ตัวโชว์เป็นน้อง
3: โอชิโอชิเป็นอะไรอะครับกับอ๋อเป็นโนราที่ลำ
5: ใช่ค่ะ
3: อ๋อคนนี้เหรอลำแบบสักท่านึงสิครับสักท่าแบบเอาท่ายืนท่ายืนโชว์ท่าโนราหน่อยแล้วมันตรงนี้
5: ลืมกันงานเลยโนราเ
3: ท่านี้เดี๋ยวพี่เพลงร้องให
5: ้ขอบคุณ
3: เอาแบบง่ายๆเอาแบบท่าง่ายๆ
5: 5 6 7 8

0: าจารย์ที่สอนนี่หมายถึงว่าจะต้องเป็นอาจารย์แบบท่านเดียวกันไหมหรือว่าหลายท่านที่อยู่ในทีมอะคะ
1: จะเป็นหลายๆท่านค่ะที่ระดมความคิดแล้วก็ช่วยๆกัน
2: เพราะว่าอาจารย์แต่ท่านก็จะมีความถนัดทั้งดนตรีท่าหรือว่าจะเป็นการออกแบบการเดินเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับแดนเซอร์มีใครร้องเพลงได้บ้างครับหาต้องมีพี่แจ็คเชื่อว่าต้องมีเพลงคนไหนเพลงจริงเหรอสองคนนี้ได้เหรอจริงเหรอครับพอดีเลย3คนนี่ไงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวงเป็นวงเนี่ยสาว
0: ถามนิดนึงค่ะว่านักร้องที่เป็นนักร้องนำเนี่ยปกติก็คือจะเป็นท่านเดียวที่แบบว่าเหมือนน้องเพลงเนี่ยนำมาตั้งแต่แรกเลยแล้วอย่างนี้จนมาอยู่ม .6 แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วจะต้องมีน้องๆรุ่นถัดไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องฝึกน้องๆรุ่นถัดไปไว้ค่ะใช่
2: แบบว่าได้สืบทายาทเป็นคนไหนไปบ้างไหม
1: ค่ะ
2: คนไหนไปบ้างดูไว้อาจจะเป็นแบบว่าปีหน้าแบบว่าเป็นแบบดับเบิลแชมป์อะไรอย่างเงี้ยคนไหนคนนี้ชื่อน้องอะไรนะจ๊ะ
3: มัดหมี
2: ่มัดหมี่เหรอมัดหมี่ร้องเพลงแนวไหนอะลูกทุ่งหรือว่าไง
3: ลูกทุ่งค่ะ
2: จริงเหรอ
3: แต่ว่าไม่ได้ร้องเพราะ
2: โชว์สักหน่อยนึงสักเพลงอะไรก็ได้
3: หนูร้องไม่ได้หนูร้องมากไม่ได้
2: ท่อนเดียวประกอบมาบัดหมี่

0: ันนี้ชื่อเพลงอะไรครับ
1: เพลงสาวนครชัยศรีค่ะ
0: คนต่อไปน้อง
2: ฟาง
0: น้องฟางเหร
2: อฟางค
0: ่
2: ะ
0: ฟาง
3: น้องเขาฟาง
0: เพลงอะไรจ๊ะโชว์เลย
1: คิดถึง

0: นี่จะเป็น
1: อะไร
0: อันนี้จะเป็นท่อนเกินของเพลงคอยพี่ที่ปากใต้กับรักพี่เขินเมื่อรอบที่1ค่ะอ๋อใช่เป็นท่อนเสือที่แต่งขึ้นมาเอง
1: ใช่พี่อยากจะฟังน้องแดนเซอร์ผู้ชายร้องสักเดี๋ยวต้องมีคนร้องได
0: ้
1: เออใช่ๆ
2: มีความสามารถหลายด้าน
1: เราต้องบอกว่าเอาความสามารถเราออกมาโชว์ได้อยู่แล้วน้องอะไรนะโอชินใช่มั้ย
0: โอช
1: ิน โอชินโอชิโอชินหน้าเสียเลยเห็นมั้ย
2: โอชินชีวิตเศร้า
1: พี่ๆเขาเป็นกำลังใจให
0: ้ฮะ
3: เคยร้องอ่ะ
0: เคยร้องอ่ะ
1: เพลงอะไร
0: อ๋อโอเคคน

0: ก่ง
1: เป็น
2: ทุกคนสามารถจะแบบว่า
1: น้องได
2: ้แบบว่านะวันแสดงจริงสมมติว่าน้องเพลบอกว่า
1: ไม่เอา
2: ไม่มีนะเพราะว่าเขาแข็งแรงที่สุดใช่ไหม
3: ไม่ถึงกรณีแบบไปงานอื่นมีไปทำการแสดงบ้างไหมคะในส่วน
4: มีมีค่ะ
3: หรือว่ามีงานในจังหวัดเลยมีไหม
4: มีบ้างค
2: ่
4: ะ
2: แบบมีกับไปโชว์แบบต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดนี้ก็น่าจะมีงานโชว์ด้วย
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ไหมจ้างไปโชว์ทีนึงเนี้ยกี่ล้านได้ครับชุดหนึ่งเพราะว่าไปชุดใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนก็พร้อมเพราะว่าโรงเรียนก็สนับสนุนด้วยนะครับพูดถึงทางโรงเรียนเขาให้การสนับสนุนยังไงบ้างครับผมสำหรับกิจกรรมของเราผู้บริหารนะครับ
4: ก็ในส่วนของพวกเรานะคะจะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนที่เราไม่มีหรือว่าเราขาดบกพร่องในส่วนนั้นก็สามารถไปแจ้งแล้วก็เขาก็จะสนับสนุนด้านนั้นกลับมาให้เราได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวของเทศบาลนครสงขลา
4: ใช่ค่ะ
2: ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่ของเมืองสงขลาเนาะใช่ไหมครับอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับครั้งต่อไปเราก็ต้องสู้กันเต็มที่
3: เจอกัน
2: แน่นอน
3: เจอกันไหนนะ
2: วันที่เท่าไหร่ครับ
4: รอบต่อไปนะคะจะมีการไลฟ์สดนะคะผ่านทางช่องเวิร์กพอยต์ค่ะในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ
3: เวลาค่ะ
4: เวลาบ่าย 3:45 ค่ะเริ่มต้นค่ะ
2: รับรองคือเด็ดกว่าเดิมไหม
4: เด็ด

0: แน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้เราเข้มข้นสุดๆ
1: เราจะไม่บอกเพราะว่าต้องให้แบบว่าทุกคนเนี่ยไปชมกันเองผ่านทางหน้าจอนะครับอยากจะฝากไปถึงแบบคนที่กำลังรับชมกันอยู่ยังไงบ้าง
0: ค่ะก็อยากจะฝากขอแรงเชียร์แรงใจก่อนเลยค่ะอันดับแรกก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ทุกๆคนทั่วประเทศเลยนะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวบ้านนอกนะคะในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้พวกหนูกันเยอะๆนะคะ
1: ทุกคนไปหมดไหมบาง
0: ไปหมด
1: ไหมบางและอีกในรอบหน้า
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องรอก่อน
1: ต้องรอลุ้นหน้าจอ
0: ต้องรอลุ้นใช่
1: ต้องรอลุ้นหน้าจอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยกันแบบว่าสนุกสนานกับน้องๆนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแบบบางส่วนนะถ
0: ึ
1: งความน่ารักความสดใสเป็นธรรมชาตินะครับของเด็กๆจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าณวันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าหลายคนนี่ก็ส่งกำลังใจผ่านการแสดงที่ต้องบอกว่าระดับเกรด A first class นะครับยังไงอยากที่จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของปักใต้บ้านเราก็ต้องติดตามนะครับสำหรับรอบชิงของรายการชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอังสิตสัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะวรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจ23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจ23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจ23มีกำหนด

0: ปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยในจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนในจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะลุยน้ำลุยโคลนก็ไม่หวั่นด้วยโพไซดอนวอเตอร์สูทชุดสูทกันน้ำเต็มตัวพร้อมรองเท้าบูทติดชุดในตัวสวมง่ายคล่องตัวหนา3ชั้นน้ำไม่รั่วซึมลดความเสี่ยงโรคผิวหนังจากน้ำสกปรกสั่งซื้อชุดสูทกันน้ำวันนี้แถมฟรีผ้าและกาวซ่อมชุดถุงมือยาง1คู่และไฟฉาย2 way อีก1อันในราคาเพียง999บาทจัดส่งฟรีถึงบ้านโทรเลย02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

0: เวิร์กปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศอยู่ด้วยกันกับดิฉันนุรักษ์ตันตารัตนพงษ์และทีมงานอสมทสงขลามาติดตามและอยู่ด้วยกันกับ2ช่วงของแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้ค่ะช่วงแรกเอ็มกดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่จะไปพูดคุยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาในส่วนของภารกิจหลักของทางสำนักงานชลประทานรวมไปถึงติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการรับมือเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งกันด้วยค่ะและช่วงที่2 M-Cord Radio Go

รีนคอยติดตามการพูดคุยกับประธานกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างตำบลสะเดาที่มีการรวมกลุ่มแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในชุมชนพร้อมทั้งการทำงานของทางกลุ่มก็จะคำนึงถึงการลดผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะไปติดตามสัมภาษณ์พูดคุยกันในช่วงที่2ค่ะ

0: ซึ่งขณะนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับท่านผอ.สิทธิพรเพชรศรีค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลานะคะทีมงานอสมทของเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับท่านผอ.กันเริ่มกันที่เรียนถามผอ.นะคะว่าภารกิจหลักๆที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานสงขลานี่มีอะไรบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็จริงๆนะครับโครงการชลประทานสงขลานะครับอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับเรามีภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่ในเชิงบูรณาการทั้งหมดก็คือประมาณพื้นที่รับผิดชอบของเราก็คือประมาณ12อำเภอนะครับยกเว้น4อำเภอในคาบสมุทรสลิงพระซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการบำรุงรักษาและนวดกระแสสินนะครับซึ่งการดำเนินงานในการของเรานะครับจะแบ่งเป็น2มิติหลักก็คือมิติด้านการจัดการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อตอบสนองทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการอุปโภคบริโภคนะครับและดูแลรักษาระบบนิเวศต่างๆนะครับและเข้าการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือมิติด้านป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำนะครับซึ่งการบริหารจัดการน้ำซึ่งความเสี่ยงจากอุทกภัยและก็ความเสี่ยงจากภัยแล้งนะครับแล้วก็ลดผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่ออย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การบริหารจัดการนะคะของทางชลประทานที่มีการดูแลยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเราภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับเรายังอยู่ในสภาวะซึ่งยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับฝนที่ตกมาน่าอาจจะเป็นฝนที่การเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอย่างจังหวัดสงขลาของเรานะครับมีฝนตกเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติตอนนี้นะครับเราตกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับประมาณ280มิลนะครับซึ่งตั้งแต่มกราถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 2,000 กว่านะครับเป็นค่าเฉลี่ยถ้าค่าเฉลี่ยสะสมนะครับตามกราถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยประมาณ300ตอนนี้ที่ตกมาเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
0: 200 กว่า
1: แต่ค่าเฉลี่ยถึงเดือนพฤษภาในเลขของ30ปีเนี่ยประมาณ300นะครับแล้วก็ฝนทั้งปีนะครับก็คือประมาณ 2,200 นะครับตอนนี้เราตกมาแค่ประมาณ280นะครับถือว่ายังน้อยครับแล้วก็ในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็มีน้ำมีอ่างซึ่งเราใช้ในการบริหารจัดการน้ำช่วยเหลืออุปโภคบริโภคต่างๆและรวมถึงการเกษตรนะครับจังหวัดสงขลาเรามีอ่างขนาดกลางจำนวน3อ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแรกก็คืออ่างเก็บน้ำคลองสะเดาซึ่งจะอยู่ต่างตอนบนของลุ่มน้ำคลองอุตภาวนะครับที่อำเภอสะเดานะครับมีความจุประมาณ56ล้านเศษนะครับ56ล้านลูกบาศก์เมตรเศษนะครับคิดเป็นตอนนี้มีน้ำในอ่างประมาณ32ล้านนะครับคิดเป็น 58% ของความจุนะครับแล้วก็อ่างที่2ก็คืออ่างเก็บน้ำคลองจำไหลนะครับซึ่งมีความจุประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้มีน้ำประมาณ 3.3 ล้านนะครับคิดเป็น 56% นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองหลาซึ่งอยู่อำเภอคลองอ้อยโข่งนะครับมีความจุประมาณ21ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำปัจจุบันก็ 9.2 ล้านนะครับคิดเป็นปริมาณก็คือ 43% ของความจุนะครับน้ำท่าในปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นว่ามีฝนบ้างแล้วก็แรงบ้างสลับกันน้ำท่าตอนนี้ระดับน้ำท่ามีประมาณ 20% ของความจุลำน้ำนะครับถือว่ายังต่ำอยู่นะครับ
0: นะคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมล่ะคะนะคะกับการที่จะรับมือในช่วงของฤดูแล้งของทางใต้เรานี่มีการเตรียมยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ก็จริงๆแล้ว

0: 1ก็คือการบริหารจัดการน้ำในอ่างของเรานะครับ1ก็โดยปกตินะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยตามเราต้องดำเนินการตามมาตรการของกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ต่างๆคือโดยมุ่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลักนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะครับถ้ามีน้ำเหลือหรือว่าอะไรก็จะเป็นพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่ด้านต่างๆนะครับด้านการเกษตรหรือว่าด้านประมงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับทางโครงการชุมชนสงขานะครับเราก็ได้ดำเนินการสำรวจนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับได้เข้าประเมินสำรวจความเสี่ยงที่จะขาดน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเช่นเราจะต้องที่ได้เตรียมไว้อย่างเช่นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำครับรถบรรทุกน้ำเดี๋ยวแล้วก็เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เนี่ยหมายความเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันนะครับเป็นของเราเตรียมไว้35เครื่องนะครับของสงขลา6เครื่องแล้วก็ของระโนดนะครับแล้วก็รถบรรทุกน้ำ2คันแล้วก็บุคลากรของเราที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือก็ร่วมกับวตอหรือว่าท้องถิ่นอำเภอต่างๆเนี่ยที่จะช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานตามที่มีการร้องขอที่จะให้เราเข้าไปช่วยครับ
1: ค่ะในส่วนที่เราเตรียมไว้นี่หมายถึงว่าคือเพียงพอใช่ไหมครับผอ.คะหรือว่าปริมาณยังต้องการอีกหมายถึงรถอุปกรณ์อะไรต่างๆ
0: คืออย่างนี้ในเบื้องต้นเราก็ใช้จากสถิติของปีที่แล้วนะครับว่าเป็นเกณฑ์นะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่มีการร้องขอเท่าไหร่เดือดร้อนพื้นที่จริงเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเราก็จะขอสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานที่16หรือศูนย์เครื่องจักรกลที่8เพื่อร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเครื่องจักรนะครับ
1: ค่ะนะคะเรียนถามผอ.นะคะถึงโครงการพัฒนาต่างๆหรือว่าการปรับปรุงชลประทานเพิ่มเติมเนี่ยช่วงนี้นะคะหรือว่าอนาคตได้มียังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เรามีเป็น2แบบนะครับอย่างโครงการชลประทานสงขลาเนี่ยเราเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่แล้วเรามีระบบชลประทานที่เราต้องดูแลนะครับลำดับแรกก็คือเราต้องมีการดูแลระบบชลประทานเดิมนะครับซึ่งให้มันมีความพร้อม 100% ก็คือมีการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับของเดิมก่อนที่ให้มีอยู่ให้มันสามารถใช้งานได้ 100% นะครับและเพื่อที่จะสามารถจะช่วยเหลือด้านการเกษตรการระบายน้ำนะครับการบรรเทาภัยต่างๆนะครับมีสถานีสูบน้ำต่างๆเนี่ยให้มันใช้งานได้ 100% เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์1อุทกภัยแล้วก็สถานการณ์ภัยแล้ง2นะครับการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับศักยภาพของโครงการชลประทานสงขลาเนี่ยเราเป็นเราลักษณะแผนงานเราจะลักษณะเป็นงานที่เป็นทํางานเกี่ยวกับแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำตามที่สาธารณะมีการร้องขอเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเก็บกักน้ำเป็นแก้มลิงนะครับเป็นฝายทดน้ำสำหรับการอุปโภคพวกในฤดูแล้งนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการป้องกันภัยทางน้ำเช่นไหนจุดไหนที่เป็นคอขวดการระบายน้ำไม่นั่นเราก็มีการเข้าไปขุดลอกอย่างเงี้ยครับเป็นการพัฒนาส่วนที่จะเป็นโครงการโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีการวางโครงการจะให้ทางกรมชลประทานก็จะดำเนินการโดยโครงการก่อสร้างเขาจะดำเนินการนะครับ
1: ซึ่งก็จะขออนุญาตสืบเนื่องเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมานี
0: ่ครับ
1: จะมีการเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมคะบอกว่า
0: ครับก็สำหรับ
1: ทางรุนแรง
0: ใช่ครับสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไอ้เขาเรียกว่าเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำของเราที่มีอยู่นะครับมันก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็นอกการทำงานดังเต็มประสิทธิภาพแล้วมันก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่ามันเกินศักยภาพที่เรามีอยู่ น้ำมาสมน้ำมา 5,000 เรารับได้แค่ 1,700 นะครับมันเกินแล้วก็ทำให้เครื่องจักรเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างอาคารเราเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เครื่องจักรต่างๆก็โดนน้ำท่วมนะครับแล้วเครื่องจักรนี่แหละมีการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนนะครับหรืออาคารชลประทานเนี่ยเราขอเงินงบประมาณพบของรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่หลังจากสิ้นสุดอุทกภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีคณะรัฐมนตรีสัญจรมาประชุมที่จังหวัดสงขลาทางชลประทานเราก็เตรียมขอเสนองบประมาณในการประชุมสัญจรไปด้วยนะครับเพื่อว่าจะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกรมชลประทานทางก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับหากเราไม่ได้รับงบประมาณก็จะกรมชลประทานก็จ จะต้องแบ่งเรียกว่าต้องหาจัดสรรงบประมาณจากที่ต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาอาคารที่มันจะ

0: รูทเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับอุทกภัยที่จะเกิดใหม่ได้อีกครั้งนะครับ
1: ค่ะนะคะการคาดการณ์ปริมาณฝนปีนี้จะไหมคะน้ำท่าจะเป็นยังไงบ้างไหมคะ
0: ถ้าจากที่ประเมินนะครับก็ไม่ใช่ประเมินสิครับเพราะว่าเราตอนนี้มันถ้าดูตามสถิติมันยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันทุกปีแล้วครับ มันไม่เหมือนกันทุกปีเราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะมากกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมหรือจะน้อยกว่านะครับก็ถ้ามันไม่เกินศักยภาพที่เรารับได้ก็เราอาคารเราก็จะเพียงพอที่จะรับสถานการณ
1: ์
0: คร
1: ับ ก็ต้องรอหน้าฝนอะไรด้วยอ
0: ีกครั้งหนึ่งครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยจะตกเป็นระยะนานหรือว่าปริมาณหนักแค่ไหนแล้วก็จะเราจะเข้าสู่เอลนิโญจริงหรือเปล่าหรือลานิญากันแน
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือต้องรอดูใช่ไหมคะ
0: ครับรอดูเพราะว่ามันคาดการณ์ไม่ได้มันยังมีระยะเวลาอยู่แล้วก็ถึงแม้จะเป็นฝนน้อยก็จริงแต่ถ้าฝนมากระตกกระจุกตัวในจำนวนวันที่น้อยอ่ะปริมาณฝนที่ตกเยอะที่เกินศักยภาพของที่เราจะรับได้มันก็จะเกิดผลกระทบได้บางส่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องประเมินณปัจจุบันดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเตรียมอาคารของเราให้เตรียมพร้อมกับรับสถานการณ์ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ผอ.ได้ฝากนะคะถึงคุณผู้ฟังหรือว่าจะฝากแนวทางนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนให้รู้จักใช้น้ำนะคะอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างเงี้ยค่ะปิดท้ายค่ะเชิญค่ะ
0: ก็อันดับแรกนะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนหรือการกับชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆที่ฉะนั้นเราก็จะมีการประชุมหรือว่าที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะจัดการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่สร้างการรับรู้นะครับกับชุมชนนะครับว่าเรามีปริมาณน้ำเท่าไหร่ให้เขารับรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะถ้าเกิดน้ำเยอะหรืออะไรเนี่ยอยากให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหนึ่งแจ้งเตือนหรือว่าบอกกล่าวจากสิ่งที่ชนประทานมีอยู่เผื่อว่าจะเป็นช่วยกระบอกเสียงหรือว่ามีน้ำเยอะแล้วเราก็จะช่วยกันเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็หน้าแรงนี้ถ้าอยากให้ทุกภาคส่วนนะครับส่วนทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนนะครับถ้าฝนตกน้อยนะครับก็จะให้มีการช่วยรณรงค์นะครับสร้างการเรียนรู้การประหยัดน้ำนะครับร่วมกันตามส่วนราชการเนี่ยรณรงค์การใช้ปลูกพืชหรือว่าทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยหรือการประหยัดน้ำหรือก็งดการเพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยงที่จะลดความเสียหายนะครับจากการขาดน้ำได้ครับ
1: ค่ะนะคะขอบพระคุณผอ.มากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: เอ็มคอร์ดซาวด์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: Emcot Radio Go Green
1: เอาละค่ะเราเข้าสู่ในช่วงของ Emcot Radio Go Green กันเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณจิตราฉัตรเฉลิมบุตรค่ะซึ่ง อยู่ในกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างตำบลสะเดานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับการรับน้ำยางเพื่อที่จะมาแปลรูปต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตราค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อยากจะให้คุณจิตราได้แนะนำนิดนึงนะคะว่ากลุ่มที่มีการรวมตัวกันเนี่ยนะคะกี่ท่านยังไงแล้วทำอะไรยังไงบ้างคะคุณจิตราคะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะค่ะดิฉันนางจิตราชัชรุวัฒน์นะคะเป็นประธานของกลุ่มกยท.บ้านตัวอย่างนะคะเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มของชาวชุมชนนะคะเพื่อที่จะรวมเบื้องต้นแล้วก็รวมน้ำยางนะคะหลังจากนั้นเราดำเนินการมาตั้งปี4-5พอได้ระยะหนึ่งเนี่ยการกรีดยางก็เป็นอาชีพหลักเราก็อยากเติมเป็นอาชีพรองให้กับชาวบ้านนะคะสร้างรายได้ขึ้นมาก็เลยได้ทำเรื่องของงบประมาณการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือว่าเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในอาชีพที่เราได้รับ

0: การส่งเสริมมาก็คือการแปรรูปนะคะน้ำยางมาตีเป็นน้ำยางข้นแล้วก็ชุบนะคะถุงมือผ้าก็กลายเป็นถุงมือเคลือบยางพารานะคะใช้ในงานของการเกษตรจ้ะ
1: แล้วรวมตัวกันนี่สักกี่ท่านได้นะคะ
0: สมาชิกในกลุ่มของกยธ.บ้านตัวอย่างนะคะประมาณ45คนค่ะ
1: โอ้นะคะแล้วก็รวมตัวกันมาได้หลายปีแล้วเหมือนกัน
0: ตั้งแต่ปี45ค่ะถ้าเกิดว่ากยธ.ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับการยางนะคะ
1: โอ้นะคะนานแล้วด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะนะคะแสดงว่าก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราก็ได้ผันตัวเองเข้าสู่ตลาดกลางเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในเรื่องของน้ำยางสดนะคะส่วนในเรื่องของอาชีพเราก็ได้ขยายไปตอนนี้เราก็ได้ไปศึกษาต่อในเรื่องของนอกจากเราทำตกยางเคลือบยางพาราแล้วตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของที่จะตีน้ำยางข้นมาทำเป็นตุ๊กตาในการบริหารนิ้วล็อกหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยจ้ะ
1: อืมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่ในขั้นไหนอยู่นะคะ
0: ในเรื่องของถุงมือตอนนี้เราก็จำหน่ายมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะคะแต่ในเรื่องของการที่เราจะตีน้ำยางข้นเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นอุปกรณ์บริหารในเรื่องของการติดนิ้วล็อกของผู้สูงอายุหรือการที่ให้เด็กพัฒนาการของปฐมวัยเนี่ยตอนนี้เราได้ฝึกแล้วก็ได้ทำการผลิตเบื้องต้นไปแล้วนะคะผลิตเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่ากำลังจะทำในเรื่องของการตลาดก็น่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะ
1: อืมค่ะนะคะแล้วเริ่มต้นที่จะผลิตมานี่เราดูชุมชนอื่นหรือว่าที่ไหนมีการทำอย่างนี้มาก่อนแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ในเรื่องของถุงมือเมื่อก่อนเราเรียนรู้จากชุมชนกาวกยธ.เหมือนกันนะคะบ้านเรียกว่าชุมชนที่อยู่อำเภอเมืองสงขลานะคะตอนนี้ส่วนในเรื่องของตุ๊กตาที่เราเพิ่งมาอบรมแล้วก็มาเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่จะเพิ่มรายได้กับชาวสวนยางหรือเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยได้รับฝึกแล้วก็ได้รับประมาณมาจากส่วนกลางของการยางนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยความที่มีการประมวลหรือว่าสรุปความต้องการของชาวชุมชนให้เราจะมองว่าสินค้าตัวไหนที่เราจะสามารถทำได้ในเวลาว่างหลังจากกีดยางนะคะก็ไปมองในเรื่องของสุขภาพก็เลยไปนึกขึ้นได้ว่าเราน่าจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็เป็นภาวะผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเราก็ได้ตัวนี้มานะคะแล้วกับโมก็ได้จะขยายผลให้กับเด็กปฐมวัยที่เขาพัฒนาการในเรื่องของการระบายสีแล้วก็ไปตรงนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรขยายพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยก็คือได้ทั้งสองช่วงอะค่ะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะทำการในเดือนหน้านะคะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ยนะคะก็คือจะส่งโดยตรงให้กับทางสถาบันหรือว่ามีขายมีจำหน่ายที่ไหนยังไงไหมคะ
0: แล้วก็ถ้าถุงมือเราก็จะมีหนึ่งก็คือตลาดในเรื่องของท้องถิ่นนะคะในทั่วไปเพราะว่ามันเป็นงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำสวนนะคะช่วงของเนี่ยผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่เขาต้องใช้ถุงมืออย่างนี้ค่ะของเราก็มีประสิทธิภาพที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นในเรื่องของงานการเกษตรในเรื่องงานก่อสร้างใช้ได้หมดเลยค่ะในเรื่องของมือนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นการยางเองก็จะมีออเดอร์มาในทางการทำกิจกรรมของการยางด้วยนะคะเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เราได้คุยกับการปกครองส่วนท้องถิ่นคือในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและก็เด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็อีกช่องทางการตลาดของอุปกรณ์หรือว่ากิจกรรมที่เราทำตุ๊กตาจากยางพาราจ้ะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะของกลุ่มเราเนี่ยมีกลุ่มอื่นๆที่ทำลักษณะแบบนี้บ้างไหมอะคะ
0: ในของจังหวัดสงขลาหรือในตอนนี้นะคะในเรื่องของภาคใต้ในจังหวัดสงขลาในตอนนี้ที่โดดเด่นในเรื่องของถุงมือก็ไม่มีค่ะมีกลุ่มของของกลุ่มบ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะที่อยู่ในท้องตลาดอยู่นะคะส่วนตุ๊กตายางก็เหมือนกันเราได้รับสนับสนุนในการให้ทักษะความรู้และก็การอบรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีแค่2กลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ว่าจะผลิตที่จะเป็นต่อยอดเนี่ยก็ตอนนี้ที่ได้คุยกับการยางก็มีของกลุ่มการยางที่สะเดาเนี่ยค่ะก็คือหมู่บ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะ
1: อืมค่ะอนาคตนะคะสำหรับตลาดที่วางเอาไว้นี่จะขยายยังไงบ้างอะคะ
0: ตลาดที่วางแผนวางผังเอาไว้ก็อย่างที่ว่าค่ะช่องทางการตลาดก็คือหนึ่งถุงมือแล้วก็จะขยายไปในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของ การตลาดออนไลน์อะไรพวก

0: ้นั่นคือช่องทางที่เราจะขยายต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยโดยพื้นฐานก็ได้หารือกับปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะในเรื่องของเทศบาลเมืองสะเดานะคะได้หารือกับท่านนายกว่าเราผลิตแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาตลาดท้องถิ่นเราก่อนแต่เป้าหมายหลักก็คือโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเทศบาลสามเขาจะมีเด็กประถมวัยแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กอันนั้นก็เป็นตลาดเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุใน27ชุมชนของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะ1ทดลองทดสอบแล้วก็ติดตามผลก่อนในเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะมีขยายเครือข่ายไปในรูปแบบของเครือข่ายแล้วก็การตลาดข้างนอกค่ะ
1: ค่ะในส่วนของยางวัตถุดิบนี่ช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะมีความต่อเนื่องหรือว่าเรื่องของฤดูกาลอะไรต่างๆนี่มีผลกระทบยังไงบ้างไหมอะคะ
0: ในเรื่องของปริมาณน้ำยางก็ผันไปตามฤดูกาลนะคะช่วงฝนตกปริมาณจะน้อยลงนะคะก็ช่วงผัดใบหรือหน้าเล้งในฤดูกาลที่เขาผัดไปก็จะเป็นปริมาณที่ลดน้อยลงไปนะคะแต่สำหรับกลุ่มของเราถ้าเรามีการผลิตหรือนำน้ำยางสดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีแปลงที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของวัตถุดิบที่จะมาแปรรูปดีเป็นน้ำยางข้นโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะ อยากจะให้คุณจิตราได้พูดถึงนะคะว่าการผลิตในส่วนของแปรรูปนะคะยางพาราต่างๆเนี่ยนะคะมาเป็นสินค้าเป็นถุงมือบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มรายได้กับชุมชนยังไงบ้างอะคะ
0: จากที่ได้ต่อยอดมานะคะตอนนี้ที่น้ำยางที่เราขายทั่วไปนะคะเราก็ขายโดยที่ขายน้ำยางสดเข้าตลาดกลางอยู่แล้วนั่นก็คือเรียกว่าพฤติกรรมปกติของเรานะคะ
1: แ
0: ต่ทีนี้พอเราสามารถที่จะทำเป็นน้ำยางข้นซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันจะน่าจะยากพอได้การอบรมขึ้นมามันใช้สารเคมี 2-3 ตัวซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งแวดล้อมอะนะแต่ว่าพอผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยการเพิ่มเรื่องของรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางที่เราคิดยังไงที่จะเอาน้ำยางมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าขึ้นมามันก็เกิดผลขึ้นมานะครับเพราะว่าในเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยเราใช้น้ำยาง 100% นะคะส่วนในเรื่องของถุงมือเนี่ยเราใช้น้ำยางส่วนหนึ่งแต่ก็คือเอาน้ำยางนั่นแหละมาเคลือบกับถุงมือก็ถือว่ามันก็เป็นการต่อยอดที่ดีที่จะเพิ่มมูลค่าน้ำยางให้กับชุมชนของเราแล้วก็ไปต่อยอดผลผลิตซึ่งก็เพิ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านนะคะเพิ่มรายได้ขึ้นมาช่วงที่ว่าตอนที่อากาศมันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันแปรปรวนนะคะรายได้ฝนมันตกเกษตรกรเราไม่มีรายได้ตรงน้ำยางสดที่เราจะไปสามารถไปกีดได้แต่เราก็เอาเวลาที่เหลือตรงนี้มาทำอาชีพเสริมซึ่งตรงนี้จากปีที่แล้วจาก2ปีที่แล้วเนาะไม่ใช่ปีที่แล้วจาก2ปีที่แล้วเนี่ยฝนมันตกมาก 6-7 เดือนทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรายได้กันเพราะเราไม่ได้แต่พอเรามีอาชีพเสริมตอนนี้มาช่วยเนี่ยเขาก็จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในครัวเรือนขึ้นมาได้ก็จะถือว่ามันเป็นช่องทางที่ดีนะที่การยางหรือว่านโยบายที่จะมาเสริมสร้างอาชีพหรือสร้างความยั่งยืนให้กับชาวเกษตรกรสวนยางของเราอะค่ะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี่ป้อนตลาดเพียงพอนะคะหรือว่ายังขาดอยู่นะคะในการผลิตส่งทางตลาดนะคะ
0: ถามว่ายังขาดไหมก็คือหนึ่งเราผลิตตามกำลังที่มีออเดอร์มาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสต็อกอยู่ส่วนหนึ่งแต
1: ่
0: ถ้าเกิดมีการเปิดตลาดให้กว้างขึ้นกว่านี้กำลังการผลิตของเราก็สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะคือพูดง่ายว่าผลการผลิตของเราสามารถจะเพิ่มอีกได้เลยเพราะหนึ่งเรามีเครื่องจักรที่ได้งบมาซัพพอร์ตส่วนหนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะขยายผลให้กับชาวชุมชนซึ่งก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มสมาชิกกลุ่มแต่เราอาศัยว่าเป็นชาวชุมชนก็สามารถเพิ่มอาชีพให้เขาได้ในเรื่องของทำตุ๊กตายางเนี่ยค่ะคิดว่าเราจะเพิ่มให้ชาวบ้านทั่วไปซึ่งไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเนี่ยมาเสริมมาเป็นรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าเขาสามารถที่จะมาทำเบ้าทำบล็อกมาระบายสีหรือมาทำแพ็กเกจจิ้งหรือมาทำในเรื่องของทำเหมือนตุ๊กตาที่เขาระบายสีเด็กระบายสีตามชายหาดนะคะที่ทำปูนปั๊กเตอร์อย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปแปลอย่างนั้นได้แล้วสามารถไปทำเวิร์กช็อปในงานต่างๆได้จะคิดว่าการขยายผลในตัวเนี้ยมันมีช่องทางแล้วก็มีโอกาสที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยางของเราได้นะคะชาวชุมชนของเราได้มากขึ้นล่ะ
1: ค่ะในนามของประธานกลุ่มนะคะยังมี

0: มีความต้องการที่จะเสริมอะไรกับทางกลุ่มเพิ่มเติมบ้างจะเป็นองค์ความรู้จะเป็นสมาธิหรือว่าจะเป็นเรื่องของทุนอะไรต่างๆนี่ยังมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้ทดสอบทดลองแล้วก็ให้หน่วยงานของวิทยาลัยชุมชนวชช.เข้ามานะคะก็คือเรามาต่อยอดในเรื่องของยาหม่องเอ็นยืดสมุนไพรตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกคือบริบทของชาวชุมชนที่เจ็บอยู่ที่นี่นะคะที่เจ็บดูแลอยู่เนี่ยแล้วจะเป็นประธานชุมชนด้วยก็คือว่าแต่ละคนความถนัดความต้องการความชอบก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของเจ๊จะมีหลากหลายแต่ถามว่าที่มาของแหล่งเงินทุนก็มาจากการยางของเราเนี่ยค่ะการยางก็ส่งเสริมไม่เลี้ยงชนโรงนะ
0: ค่ะ
1: ที่พูดกว้างไปเนาะก็คือแต่ว่าไงก็คือการยางก็สนับก็เกี่ยวข้องกับการยางคือการยางก็สนับสนุนมาให้เราเลี้ยงชนโรงให้เราปลูกโกโก้ตอนนี้ที่ชุมชนของเจ๊บนะคะก
0: ็
1: คลอดนอกเหนือจากถุงมือยางก็ยังมีกลุ่มโกโก้มีชนโรงพอชนโรงเสร็จก็มาต่อยอดเป็นยาหม่องเอ็นยืดผสมพอพริตเข้าไปนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจทีนี้งบประมาณถามว่ายังต้องการไหมก็ยังต้องการในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของนี้ค่ะในเรื่องของการทำตุ๊กตายางเพราะว่าเราจะต้องเอาน้ำยางเนี่ยมาตีทำเป็นน้ำยางครีมข้นอุปกรณ์พวกนี้ยังจำเป็นอยู่อันที่สองก็คือในเรื่องของการผลิตยาหม่องสมุนไพรเนี่ยเราต้องสกัดไอตัวพอพริตนะคะในเอามาเพื่อจะใส่เข้าไปให้เพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของยาหม่องเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาจะมีสรรพคุณเยอะนะคะเออที่ชั้นของชนโรงนะคะ
0: เป็นสรรพคุณยังไงบ้างนะคะยาหม่องเอ็นยืดสมุนไพรค่ะ
1: เอ็นยืดสมุนไพรเนี่ยเราก็เอาว่านเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก็พวกว่านเอ็นยืดนะคะเป็นพวกสมุนไพรไผ่7ตัวไผ่7ตัวนะคะที่เราจะใส่เข้าไปอันที่2เราใส่พวกพริกก็คือพวกพริกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการสมานผิวการเวลาฟกช้ำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้หรือเราทาไปก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อในผิวหนังได้เหมือนที่ไอคุณค่าของพวกพริกก็เหมือนเวลาเราไอเราจำได้ไหมคะตอนที่เป็นโควิดตัวเนี้ยที
0: ่
1: เขาดังขึ้นมาเนี่ยค่ะสรรพคุณตรงนั้นเราก็จะมาเติมเข้าไปในยาหม่องของเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทาไม่จำเป็นต้องฟกช้ำมะเร็งสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็คนที่มีเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยก็ช่วยได้หมดเลยพร้อมทั้งได้ยืดเส้นไปด้วยเนี่ยค่ะไอสรรพคุณตรงนี้ค่ะที่เราจะเอามาเพิ่มให้สินค้าเราโดดเด่นขึ้นมาจ้ะ
0: ค่ะทางกลุ่มนี้เปิดให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าชุมชนสถานศึกษาต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าศึกษาเรียนรู้นี่ด้วยได้ไหมคะ
1: อ๋อของเราของชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างของเรามีศูนย์เรียนรู้ลุงสวนลุงน้ำป้าจวบค่ะเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะเรามีมหัดใหญ่มีมออดนะคะแล้วก็มรัชพัฒน์พอทักษิณที่เคยมาที่นี่นะคะแล้วก็ไอ้กศน.สกล.ปัจจุบันน่ะนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชาวเกษตรกรในท้องที่ต่างพื้นที่บางครั้งก็ประสานมาตรวจเยี่ยมมันก่อนก็มีชุดของท่านสสจากมาเลเซียนะคะเอาคนมาเลเซียมาศึกษาเรียนรู้เรามีศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ของชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างแล้วก็มีจากตรังจากปัตตานีมาบัดหนึ่งมาเรียนรู้วิถีคือว่าของหมู่บ้านตัวอย่างของเราจะเป็นวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะคะแล้วก็เราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานการอยู่กันยังไงในชุมชนให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะมีหลายประเด็นนะคะถ้าต้องพูดถึงว่าเป็นศูนย์เรียนรู้จ้ะ
0: แล้วถ้าหากว่ากรณีท่านใดต้องการจะติดต่อกับทางกลุ่มหรือว่าผู้สนใจเป็นทีมเป็นคณะนะคะจะเข้ามาดูกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างของสะเดานี่จะต้องประสานไปช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
1: ถ้าท่านหน่วยงานราชการก็ทางการยางทางเกษตรนะเพราะเราเป็นสปกของเกษตรด้วย
0: ค่ะ
1: นะท่านหน่วยงานราชการนะคะทางสำนักงานการยางการเกษตรนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาได้หมดนะคะเพราะตอนนี้ท่านนายอำเภอจะทำเป็นที่ท่องเที่ยววันเดย์ทริปหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่เราจะคนที่มาเที่ยวสะเดาจะมาแวะที่นี่ด้วยนะคะหรือเข้าไปในเพจของสวนลุงดำป้าจวบก็ได้หรือติดต่อตรงมาที่เจี๊ยบก็ได้ค่ะประธานชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างก็เบอร์ของเจี๊ยบก็0892947027ค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอะค่ะสามารถประสานได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายกันหมดเลย
0: ค่ะนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณจิตรามากเลยนะคะที่สละเวลาพูดคุยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ช่วงนี้นะคะจะให้ไปติดตามรายงานข่าวนะคะจากศูนย์ข่าวภาคใต้โดยคุณจักริตรัตนพันธ์สำหรับประเด็นเจ้าท่าขีดเส้นตายหรือโฮมสเตย์เกาะยออำเภอเมืองสงขลาไปติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะ
1: จากวิธีเลี้ยงปลากระพงพื้นบ้านรอบเกาะยอกลายเป็นการบุกรุกลำน้ำในทะเลสาบสงขลาจนนำไปสู่การจัดระเบียบตามคำสั่งคสช.ที่ 32/2560 ขึ้นทะเบียนทำกินในลำน้ำกว่า 10,000 ลายในครั้งนั้นมีโฮมสเตย์ 15 หลังที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยเหตุผลที่ว่าการใช้ลำน้ำผิดประเภทไม่อยู่ในกลุ่มประมงปี 2562 ผู้ประกอบการร้องศาลปกครองให้พิจารณาจนสิ้นสุดเมื่อปี 2568 ศาลปกครองสูงสุดยกคำร้องทำให้ต้องรื้อถอนด้วยเหตุผลที่ต่างหยิบยกมาอ้างทำให้ล่าช้าหรือบางรายไม่มีการรื้อถอนกรมเจ้าท่าพร้อมให้โอกาสอีก90วันแต่ขีดเส้นตายวันที่30มิถุนายนถ้ายังไม่มีการรื้อถอนกรมเจ้าท่าจะทำการรื้อถอนเองตามกฎหมายและจะฟ้องคดีแพ่งกับเจ้าของโฮมสเตย์นั้นด้วย
2: หากหน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณรื้อถอนเองครับเขาจะต้องถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกคดีนึงคือเงินต้นบวกดอกเบี้ยซึ่งการเป็นซ้ำเติมซ้ำร้ายกับประชาชนทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าผู้ครอบครองใหม่ผู้ครอบครองเก่ามันก็เลยเป็นที่มาของการให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนเองโดยผู้กระทำผิดโดยกำหนดให้โอกาสจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้เท่านั้น
1: จากกระแสข่าวที่ว่ากรมเจ้าท่าตั้งงบประมาณกว่า17ล้านบาทในการรื้อถอนไว้แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ต้องคืนเงินดังกล่าวทางด้านผู้อำนวยการเจ้าท่าสาขาสงขลาเปิดเผยว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะเงิน17ล้านบาทยังพร้อมที่จะนำมาใช้และด้วยเหตุผลที่ว่าสำนักงานเจ้าท่าสาขาสงขลาไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรในการประเมินและตั้งงบประมาณในการรื้อถอนทางน้ำทำให้กรมต้องดำเนินการเอง
2: งบประมาณยังอยู่ที่กรมเจ้าท่า 100% ครับยังอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและก็พิจารณารูปแบบด้วยเหตุผลนี้ครับในกลุ่ม15หลัง13รายเนี่ยมีบางกลุ่มที่รื้อถอนจะแล้วเสร็จ 100% โดยรื้อถอนเองซึ่งเกินกว่า 50% 80% แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีหนังสือยืนยันว่าขอประสงค์รื้อถอนเองซึ่งไม่ต้องตกเป็นคดีแพ่งและไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งทำให้ราคากลางใน17ล้านลดลงอาจจะเหลือแค่ 50% อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คืออยากยืนยันว่าก็ยังมีงบประมาณในการดำเนินการเอง 100% หากพ้นระยะเวลาการรื้อถอน30มิถุนายนนี้ครับ
1: โฮมสเตย์15หลังที่ถูกสั่งรื้อถอนขณะนี้รื้อถอนแล้ว3หลังอีก6หลังคาดว่าน่าจะเสร็จทันวันที่30มิถุนายนและเหลืออีก6หลังคาดว่าน่าจะรื้อถอนไม่ทันหนึ่งในนั้นเป็นของประธานกลุ่มชมรมโฮมสเตย์เกาะยอเขาบอกว่าตอนนี้ยังต้องขออุทธรณ์กับกรมเจ้าท่าเพื่อขอความเห็นใจและประวิงเวลาเพื่อให้โฮมสเตย์ของตนทั้งสองหลังหารายได้เลี้ยงครอบครัวทั้ง8คนก่อนแต่ถ้ายื้อไม่ได้จริงๆก็ยอมรับสภาพและพร้อมที่จะรื้อถอน
3: แนวทางของเราก็คงเป็นไปตามกรมเจ้าท่าทำกฎหมายนะครับเราตอนนี้เราต้องขออุทธรณ์ไปเรื่อยๆนะครับเปิดต่อรองอะไรต่างๆในระยะเวลาอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าของเราตรงๆก็คือต้องดูแลลูกหลานซึ่งไม่มีอาชีพ
1: ด้านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สงขลาที่ติดตามการบังคับคดีนี้บอกว่ายังมีโฮมสเตย์อีก60หลังที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นกันแต่ยังไม่จบสิ้นคดีการบังคับคดีอาจจะดูล่าช้าแต่ปัญหานี้ต้องจบ
4: เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องมีการรื้อถอนในส่วนของตัวโฮมสเตย์เหล่านี้นะครับและก็หลังจากนั้นหากเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนก็ควรที่จะหาทางออกด้วยกันในพื้นที่เหล่านี้ถ้าประชาชนจะทำมากินจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างที่ไม่ขัดกับกฎหมายและก็ไม่กระทบสิทธิ์กับประชาชนคนอื่นที่เขามีสิทธิ์สัญจรต่างๆเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่จะ

0: วัดกาญจนบุรีเช่นออกไปในแนวเชิงแพนะพอแพปั๊บมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นในเชิงชั่วคราวมันอาจจะไปได้มากกว่ากับการก่อสร้างในสิ่งที่เป็นสิ่งถาวรที่ไม่สามารถสัญจรในต่างๆเหล่านี้ได้เลยในส่วนตรงนี้ครับ
1: นี่คือปัญหาที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าเจรจาประนีประนอมพูดคุยกับเจ้าของโฮมสเตย์มาตลอดให้รื้อถอนตามกฎหมายแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนล่าสุดกรมเจ้าท่าขีดเส้นตายให้วันที่30มิถุนายนนี้โฮมสเตย์15หลังรอบกยอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาต้องถูกรื้อถอนทั้งหมดจากกฤตรัตนพันธ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน

ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณจักริดรัตนพันธ์และทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอสมทด้วยค่ะรายการแดนดินถิ่นใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันอุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทรยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5-11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติ ศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเรือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่าน Garden Grove แถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติบรรจุสารเมทิลเมทาคิวเรเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: กลับมาแล้วนะฮะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2กับการรายงานมหานครชาร์ตยังอยู่กับน้องคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะครับผม
1: ครับผม
0: ตอนชั่วโมงนี้ครับ14:20 น. 3เพลงโอ้นี
1: ่3ผลงานเพลงพอเลย
0: เพราะจริงเพราะจริงนะฮะเปิดมาด้วยฮิตที่10สัปดาห์นี้ครับขึ้นมาจากฮิตที่17นะคุณฟังเซิร์งโนบิตะงานจากน้องไรอันการบัณฑิตฟีเจอริงไว้กับแวนโก้เพลงนี้จากสังกัดค่ายยงคาวเรคคอร์ดนะครับซึ่งเพลงนี้ก็มาราธอนเหมือนกันนะอีก1ซิงเกิลอยู่ในชาร์ตของเรา23สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่5ครับ
1: ครับผมและเพลงต่อจากนั้นคือผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับกับผลงานเพลงขอกำลังใจซึ่งอยู่ในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่6นะครับแต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตมา33สัปดาห์แล้ว
0: โอ้นี่สุดยอดนะและปิดท้ายเลยเมื่อสักครู่ฮิตที่8สัปดาห์นี้ครับผมก็ตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนต้นทางนี่นะครับงานใหม่ของ2หนุ่มสุดฮอตนะฮะเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เข้าชาร์ตของเรา4สัปดาห์ด้วยกันช่วงนี้ทั้ง2ท่านรู้สึกว่าจะทัวร์ฝั่งทางต่างประเทศอยู่
1: ครับผม
0: โอ้เนี่ยศิลปินช่วงนี้ก็จะมีงานค่อนข้างเยอะช่วงหน้าฝนน่ะนะฮะก็มูฟไปต่างประเทศกันบ้างนี่นะครับทักทายกันด้วยนะครับผมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM 95 MHz กรุงเทพฯปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทด้วยนะครับมีทางไลฟ์สด Facebook LTM FM 95เสียเปียก็บอกว่าคิดถึงปลายฟ้าเสมอเพราะว่าเธออยู่ในใจของเสียตลอดเวลา
1: เสมอนะฮะ
0: นี่นะคุณณภัชชาทักทายด้วยนะครับแล้วก็มีพี่มังกรแวะมาแล้วคุณดวงเดือนแวะมาแล้วเช่นกันครับผมมีคุณพรณภานะก็ทักทายประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับต้นชั่วโมงฟังเพลงยาวๆชิวๆกันเดี๋ยวทักกันต่อครับกับฮิตที่7สัปดาห์นี้น้องคริส
1: ครับผมฮิตที่7สัปดาห์นี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอ
0: ว้าว
2: ฮิตที่7

0: ีก3ผลงานเพลงนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ขึ้นมาจากฮิตที่14นะครับผม
1: ครับต่อด้วยฮิตที่6สัปดาห์นี้นะฮะงานจากพี่ต่ายอรทัยครับขึ้นมาจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮักพอเป็นพิธี
0: ครับผมและในฮิตที่5ที่จบไปเมื่อกี้นี้ลงมาจากฮิตที่4ครับดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่ครับผมเพลงนี้เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลยคร
1: ับโอ้นานมากนะ
0: ตกลงมาแล้ว
1: เนาะแต่ก็คุณผู้ฟังก็ยังคงแบบว่าขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับ
1: มาฟังฮิตที่4กันต่อเลยดีกว่าลุ้นกันไปยาวๆคุณฟังวันนี้แหมมีเรื่องราวระทึกใจนะเรื่องเกี่ยวกับเพลงนี่แหละฮิตที่4สัปดาห์นี้ครับน้องคริสครับ
0: ครับผมฮิตที่4อุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงครับพบหมอหน้าห้านซึ่งลงมาจากฮิตที่3ครับ
1: ไปฟังกันครับ
2: ฮิตที่4

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าซิดแนเดอร์พร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: ฮิตที่3

0: จบไป2ผลงานเพลงในฮิตที่3ไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมและฮิตที่2กลางดาวของไบรอันกาดบัณฑิตนั่นแสดงว่าฮิตที่1เราได้สลับเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: และฮิตคนที่ร้องเพลงต่อไปที่อยู่ในฮิตที่1นี้ก็อยู่ในสายรอคุยกับเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่ทีเลยครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่ทีเล็กซ์นะครับผมศิลปินเจ้าของผลงานเพลงเต้ยสังลานะครับ
0: ใช่แล้วครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดี
0: วันนี
2: ้แฟน FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนครับสวัสดีพี่หมีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้พี่ทีกำลังทำอะไรครับวันนี
2: ้ตอนนี้กำลังเดินทางครับผมไปแสดงที่จังหวัดระยองครับ
0: ระยอง
1: ไประยองเลยนะ
0: เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เหรอครับ
2: คืนนี้ครับ
0: คืนนี้เลยใครไปใครอยากไปดูที่ทีอะไรก็ไปดูกันที่ระยอง
1: ระยองไปสนุกกันได้นะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ทีเล็กด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลเต้ยสังลาสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1กับทางลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับมีอะไรอยากจะบอกกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็ขอเพลงเต้ยสังลามาบ้างครับพี่ทีเชิญเลยครับ
2: ขอบคุณมากนะครับประเด็นต้องขอบคุณทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครมากๆนะครับ ครับผมเป็นเกียรติมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงด้วยสังลานะครับก็เกินคาดมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับแล้วจะมีผลงานเพลงมาใหม่เร็วๆนี้ไหมครับ
1: มีไหมพี่ที
2: เดือนนี้อาจจะมีไม่ใช่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหน้าครับ
0: โอเครอฟังเลยนะครับผม
1: ต้องรอติดตาม
0: ครับผมยินดีด้วยนะครับผมแล้วขอบคุณพี่ทีเล็กที่รบกวนเวลาคุยกับเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงเต้ยสังลาแล้วก็ซิงเกิลใหม่ในเดือนหน้าด้วยนะครับผมอาจจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพลงเศร้าๆเหมือนเดิม
0: ครับผมรอฟังเลยครับ
1: ได้เลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ทีเล็กซ์ด้วยนะครับที่มาพูดคุยทักทายกันกับ FM 95นะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะครับแหมศิลปินหนุ่มหล่อของเรานะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วชั่วโมงนี้ครับน้องคริสเรามาทิ้งท้ายกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยเต้ยสังลาทีเล็กซ์เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับโอ๊ตกนิดและคริสสมคริสครับ
3: ฮิตที่

0: ข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Cord Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคน

0: ไปจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: ลับมาแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนะ
1: ชั่วโมงที่3นะฮะช่วงนี้ก็เราก็จะรับสายก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วก็ขอเพลงกันขึ้นมาทาง Facebook Fanpage ด้วยก็ได้ที่ LTM FM 95นะครับ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาที่022481366ครับ
0: ใช่แล้วนะครับหรือคุณจะพิมพ์ข้อความผ่าน SMS นะครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ก็ได้เช่นกันเพราะทาง SMS นี่แนะนำเข้ามาทิ้งไว้หลายท่านแล้วนะสวัสดีไปถึงคุณนัทจากอุตรดิตถ์ด้วยบอกว่าพี่โอและพี่คริสคะขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยโจอี้ภูวสิทธิ์ที่ได้ร่วมฟิชชิ่งไปกับคุณพี่พันช์วรการซึ่งเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยนะ
1: ก็ใช่ไหม
0: ถูกต้องนะครับต่อด้วยเอ้ยสาวปากแดงก็บอกว่าฟังอยู่นะจ๊ะสุดหล่อทั้งสองบักลาแล้วก็มีพี่บัวขาวนะครับทักทายวันเสาร์แบบนี้บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทักทายสักนิดนึงนะแต่ก็วันเสาร์ก็ส่งข้อความมาขอเพลงหน่อยเพลงพี่ธันวาที่ร้องคู่กับพี่สิรินทรานิยากรอ่ะแล้วก็ถัดไปพี่บุ๋มนครพนมก็มาขอเพลงนางสาวมั่นของน้องธัญญาชัชยาทิ้งไว้นะครับก็ฝากมอบให้ FC ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทุกๆแพลตฟอร์มกันอยู่เนาะส่วนทางไลฟ์สดนะครับ LTM FM 95นะน้องคริสนะคุณปริตตานี่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตใจออกการของพี่บ่าวีหน่อยนะคะส่วนคุณดวงเดือนก็คู่ชีวิตค่ะพี่อยากแต่งงานเหลือเกินอยากมีคู่ชีวิตเหมือนเพลงนี้ค่ะเพราะพี่เป็นคนถูกของของเมนทัลหลายเพลงนะพี่เดือนนะคุณนิพสุดาครับบอกว่าหล่อจังหล่อจริง วันเสาร์นี้เราก็รวนๆสักนิดหนึ่งนะแต่เมื่อสักครู่เราก็ไล่ๆอ่านคอมเมนต์กันอยู่นะครับตามคำขอเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมันๆต่อเนื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทยอยจัดเสริมให้ตามคำขอนางสาวมั่นธัญญาชัชยาครับต่อด้วยออกหมายจับต้นข้าวเขมนาถ

0: โอ้สองเพลงต่อเนื่องนะฮะมันเลย15:27นะน้องคริสมีหลายคนบอกว่าโอ้ยนี่เอ้ยเลือกบ่ถูกเลยหนุ่มเสื้อดำทั้งซ้ายและขวา
1: เรานัดกันมาเอายีนก็ใส่ยีนเหมือนก
0: ัน เออแต่งตัวเป็นแบบว่าเออนี่แต่หน้าตานี่พี่บ่อาจแบบไปอยู่ใกล้น้องคริสเลย
1: ไม่จริงหรอก
0: เออน้องนี่ก็รอวันรอคืน
1: เราก็รอคนละแบบ
0: นะให้แบบว่าให้เลือกเอาบางคนเอ๊ะจะซ้ายหรือขวาดีคะพี่ขานี่มันตอบไปเลยพี่อดบอกไปเลยเออในเมื่อเราก็ไม่เลือกไม่ได้แล้วทำไมเราต้องเลือกล่ะฮะก็ควบคู่กันไปเลยนะฮะเออเลขคู่เสียเปี๊ยกบอกว่ามาบ้านเสียทําวุ้นมาเลี้ยงเลยเอ้ยไม่ใช่มากินวุ้นบ้านเสียเลยนี่นะครับ คอมเมนต์กันวันเสาร์แบบนี้ปล่อยจอยนะครับน้องคริสและคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศ
1: ขอเพลงเข้ามาเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่หลังไมค์ก็ทักทายไปถึงพี่หนูระยองพี่นันเพชรบูรณ์เอ่ยนะแล้วก็มีพี่จิตจากดอนเมืองน้องทิพย์สุดาพี่มังกรนี่ไม่พูดไม่จาเพราะพี่ต้องการจะเต้นอย่างเดียวผ่านสติ๊กเกอร์คุณทิพย์พานี่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกเสียงทุกสายไอ้หมีไปไหนคิดถึงหมีเหลือเกินหนูขาดหมีไม่ได้
1: จะเอาซ้ายหรือขวาเขาบอกในใจอยากได้2
0: โอ้นี่ปกติเขาคงอยากได้3เพราะว่าเขาหาหมีอยู
1: ่
0: หมีหายไงช่วงนี้คุณทิพา
1: จับปลา2มือ
0: เฮ้ยเหรอแต่ถ้าเป็นเฮียหมีนี่เขาจับปลา3มือเลยนะ
1: 3เลย
0: โอ้โ
1: หที่ชอบรังแกคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได
0: ้คุยเพลินแม่นวลครับสวัสดีด้วยแม่นวลรัตนกุลนี่คนสวยเลยนะฮะแล้วก็มีแม่เพ็ญเมื่อสักครู่เสียเปียกบอกว่าแบบใดเนาะแบบใดแบบใดเนาะแบบใดนี่เราก็ทักทายใส่เมโลดี้ใส่ทำนองไปให้เบิร์ดเลยนะครับแล้วมีใครอีกเอ่ยมาคุณจะได้ทักทายกันคุณเดือนยังไม่จบกับคำว่าชู้ชีวิตนะคู่ชีวิตของพี่เดือนอยู่ไหนคะพี่เดือนรอมา54ปีแล้วอายุก็ปาจะแซยิกแล้วทำไมไม่มีคู่ชีวิตกับเขาเลยอู้พิมพ์มาเยอะเลยนะพี่เดือนนะอ่านคอมเมนต์เพลินเลยนี่พี่เดือนขยันพิมพ์เลยนะคุณทิพย์สุดาบอกว่าเดียวค่ะเดียวไม่อย่ามกเยอะเหลือเกินพี่พูดไม่ทันเดียวจะฟ้องเฮียเออใส่ยอยักษ์มาเยอะใช่แล้วก็อ่านตามคอมเมนต์
1: หวานแห
0: เออนี่ถูกต้องไม่เขาบอกในเมื่อเลือกไม่ได้เราก็ต้องหวานแหสิคะใช่ไหมพี่ทำถูกทำดีทำถึง
1: มันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วมันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วยิ่งก็บาดเราไปเยอะยิ่งมีโอกาสนะ
0: ฮะนี่แล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณเล็กกาแฟล็อกวาร์ดสวัสดีด้วยครับพี่วันนี้มาทักทายพูดคุยกันนะขำๆปล่อยจอยชั่วโมงนี้เพราะว่ามันเป็นชั่วโมงฟรีสไตล์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะก็จะขอเพลงกันเข้ามาได้เช่นกันส่วนเอ้ยสาปักแดงบอกว่าน้องคริส
1: จ้า
0: เออใช่ไหมเขาทำน้ำเสียงมาประมาณนี้ผ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็นั่งจิบอยู่นั่งคุณเดือนบอกว่าน้องแซวเก่งนะไม่ได้แซวพี่อ่านส่งข้อความมาขนาดนี้น้องแชมป์โชคชัย4ครับบอกว่าขอเพลงดวงใจหน่อยครับพี่โอ๊ตรบกวนพี่คริสสมคริสเปิดให้ด้วยแต่ขอโอ๊ตแต่ให้คริสเปิด
1: ครับ
0: เขา
1: เห็นตำแหน่งนั่งอยู่
0: ใช่ไหมคุณกุลจากสมุทรปราการครับสวัสดีวันเสาร์ด้วยพี่วันนี้บอกว่าน้องโอ๊ตและคริสคะขอเพลงโบรักสีดำของพี่นางด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้แล้วกันนะมาฟังต่อเนื่องสักหน่อยนะมีพี่เรืองใจคอมเมนต์เข้ามาสาวแหล่บ้านนาสง่าเสียงเหมอแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยโบรักสีดำสองเพลงต่อเนื่องก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางหลังใหม่นะครับว่าจะมาทักทายอะไรกันพี่สุคลอง16สวัสดีด้วยครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับน้องคริส

0: เศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: อีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาครับบาวีใจออกอาการนะครับแล้วก็ขอขึ้นมาโดย
1: คุณปริตาทางไลฟ์สด LTM FM 95
0: แล้วก็คืนคำของนวกะนะครับขอขึ้นมาจากนัน
1: คุณพี่นันเพชรบูรณ์บอกว่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ตาโตๆตัวกว้างๆกอดแน่นๆโอ้อ่ะ
0: ครับผมแต่ก็เป็นช่วงเวลา8นาทีสุดท้ายของชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของการจ่อคิวฮิตครับจะมาแนะนำ5ผลงานเพลงที่เข้ามาใหม่แต่ทิ้งท้ายไว้กับอีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมานะครับ Home Stay
1: ซึ่งทาง SMS
0: เป็นทาง SMS แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนขอขึ้นมาแล้วก็บ่วงฮักนะฮะจากพี่หนูระยองครับ
1: ครับผมไปฟังกันครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า

0: ณะนี้เวลา 16:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องถิ่นอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3x4 เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง1710 เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30 ปีที่ผ่าน

0: ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปี

0: อาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
2: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: ใช่ก่อนหน้านั้นคนช้ำที่อัมพวาครับอาจารย์กัณพัฒน์ครับยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะสองหนุ่มเสื้อดำนี่วันนี้นัดเหมือนนัดใส่เสื้อดำวันนี้เข้ามานะ16:17 ครับยังอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
1: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเจาะคิวหินครับ25-29พฤษภาคมเพลงแรกคือเพลงอะไรครับ
0: นี่ตีสามนะตีสามของเขานี่ไม่รู้ว่ามีนัยยะความหมายอะไรยังไงนะฮะเพลงนี้เพลงใหม่จากบอสธีรพงศ์ศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าของเพลงดังโอ้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่างกำลัง

เจ็บเด็กเลี้ยงควายเอ้ยโจรปล้นใจเอ้ยอะไรอะไรนะโจรขโมยใจอะไรเนี่ยนะน้องบอสจะต่อยผมไหมแซวแซวนะบอสนะเพลงใหม่ครับตีสามเพลงนี้มาฟังกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

ากจะบอกน้องบอสธีรพงษ์เหลือเกินนะเพลงนี้เนี่ยนะถ้าคิดถึงเขาอยากแบบว่าไปหาเขาคนไปหาเลยทักตีสามทำไมเพอเจอไปใหญ่เลยนะฮะตีสามครับเพลงใหม่จากบอสธีรพงษ์เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพิมพ์ใหม่สุจิ

0: มงคลครับเรียนเสียงภาษาโดยคุณอานนท์เชื้อบุญมาอ่ะซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซิงเกิลที่สองครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าครับผมไปฟังกันเลย

0: นี่ครับผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้าครับสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นครับผม
1: แหมเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
0: ครับผม
1: กินแอลกอฮอล์คงอร่อยมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: พูดออกอากาศไม่ได้อีกแล้วคณิตโอ้ยเพลงนี้นะครับผมแหมเจ็บหน้าโอ้สิทธิ์ของเจ้าเด้อสิเฮ็ดหยังทำโลด
0: แม่น
1: สิ่งที่สองครับผ่านไปมาเสียน้ำตาต่อดีกว่าแต่รอบนี้เป็นการเสียน้ำตาแบบว่าให้กับหมาเด็กเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเอื้อยๆนะชื่อเพลงครับคุณผู้ฟังเสียน้ำตา

0: ให้บักหล่าน้อย
1: อะไรนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ต
0: เออแม่นครับผมนะเสียน้ำตาให้บักหล่าโอ๊ตก็ได้นะครับสิทธิ์ของเจ้าเลยเพลงนี้นะฮะเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ไปฟังกันครับ

ิงค์ที่3นะฮะที่จอคิวพิทแนะนำกันงั้นจากพี่นุ่มนิ่มพิมพรจากสังกัดค่าย My Music Record ครับโอ้ลำกลอนม่วนเลยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อพี่นุ่มนิ่มกันอยู่นะพี่นุ่มนิ่มพิมพรประไพพงศ์ครับผมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังเลยนะฮะจากพินแคนแดนอีสานเนาะเพลงนี้ครับเสียน้ำตาให้บักลาน้อยได้คำร้องทำนองโดยจากพี่ตั้มนครินทร์เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบุญหลงมงคลพรนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3กันแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยพาลงใต้กันต่อเมื่อสักครู่เป็นแนวอีสานแล้วลำกลอนม่วนๆกันแล้วนะคุณผู้ฟังพาลงใต้กับเพลงใหม่จากวง Sky Path ครับเขาได้ร่วมงานฟีเจอริ่งไว้กับมอสขจรจารกุลนะครับมอสขจรจารกุลครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า13

0: ื่อกี้นั่งถกเถียงกันอยู
1: ่ครับผม
0: 13รอน้องคืออะไร
2: นั่นใช่13รอน้อง
0: 13พอเราเอียงข้างมันอ่านว่าผี
2: อ๋อนะ
0: เป็นผีรอน้องแต่ทีนี้ยังมีทวิสต์อีกก็คือผีรอน้องคืออะไร
2: ผีรอน้องเล่นคำพ้องเสียงกับสำเนียงภาษาใต้พี่ร่อน้องอยู่ตามคำมันคำมันสั้นยาของน้องนี่ต้องแรงตายเลยพันนันนะครับ
0: ครับผม
2: นะได้พี่ปิ๊กขจรจารุกุลนี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแหมค่อนข้างจะแบบมีนัยยะลึกเลยทีเดียวลึกซึ้งเลย
0: ต้องไปตามอ่านในYouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่าสาเหตุที่เป็นชื่อเพลงนี้เป็นเพราะอย่าง
2: น
0: ี้
2: นั่นน่ะสิแหมเราก็คิดว่าทำไมอะไร13นะ
0: พี่ทิพย์บอกว่าพี่โอ๊ตทำอะไร
2: พี่ทำอะไรพี่ทำความหล่ออยู่ฮะพี่ทำความหล่ออยู่ฮะ
0: โอเคสี่เพลงแล้ว
2: นะ
0: ใครที่ชื่นชอบก็ได้ฟังแน่นอนนะครับ13หรือผีรอน้อง
2: เสื้อ13รอน้องจริงจริงแม
0: ่ย
2: ังอึ้งอยู
0: ่ต้อง13รอน้องหรือต้องผีรอน้อง
2: ก็ตามชื่อเพลงแหละ13รอน้อง
0: โอเคนะเพลงที่5นะครับของจอคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากดวงดีศรีวิชัยครับรำวงคนละครึ่ง
2: ไปรำวงกันครับ

0: รำวงคนละครึ่งนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนละครึ่งสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเต็มใหม
1: ่เออเนาะปกติคนละกั๊กคนละแบนชอบนะน้องคริสจังเลยรำวงคนละครึ่งครับงานใหม่จากอาดวงดีศรีวิชัยเพลงจำทำนองนี้ก็รำไปได้ได้
0: ครับ
1: รำไปได้ได้คืออะไร
0: เป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกแต่ลูกกรุงเหรอ
1: ใช่ลูกทุ่งลูกกรุงประมาณนี้นะฮะก็ทำนองที่แบบว่าเราคุ้นเคยนะครับ
0: ผม
1: เพลงนี้ครับผมคำร้องทำนองโดยคุณซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะเพลงนี
0: ้ก็
1: ห้าเพลงแต่รำวงคนละครึ่งนี่ก็ตรงกับยุคสมัยเพราะว่าวันจันทร์นี้โครงการจากทางรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนนะสำหรับเขาเรียกได้ว่าไทยช่วยไทยนะครับก็
0: ไม่ใช่คนละครึ่งแต่60 40ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่รอบนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง4ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละอีกหนึ่งคนนะผมก็แบบรู้ก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวย
0: น่าจะไปอยู่ในพยายามเข้าเว็บกันหลายคนเหมือนกันก็ต้องรีบไปเข้า
1: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์นะแม่หลายคนก็เตรียมตัวกันแล้วมาตอนนี้5ผลงานเพลงทวนสักหน่อยนะครับน้องคริสเดี๋ยวผมเพลงแรกเลยนะฮะที่เราจะแนะนำกันจอกชีวิตนี่ก็คือเพลงตี3จากบอสธีรพงศ์ครับ
0: ครับผมและเพลงที่2สิทธิ์ของเจ้าของไหมไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ครับสิ่งที่3เสียน้ำตาให้บักหลาน้อยงานจากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ครับ
0: ครับผมในที่4 13รอน้องครับ Sky Pass Fit กับมอสขจรจารุกล
1: ครับนะครับและปิดท้ายด้วยรำวงคนละครึ่งงานจากดวงดีศรีวิชัยอ่ะตอนนี้ 16:45 นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำ

0: ให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
5: ช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับดูแลกันต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆที่มีคุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะฮะก็โอ้เพลงเพราะเลยเกินดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศช่วงนี้อาจจะมีฝนถามหากันมาแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก
6: ็
5: เดี๋ยวเจอกันกับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
6: ครับผมแล้วเจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์ครับวันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนกับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆครับ
5: สวัสดีครับไปแล้วครับผม สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอห์นนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำก

กทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางาน

0: จากกทมทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูการผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ 1 ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ 40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงซิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปอย่างภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ

0: MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษหรือว่าจะเพราะเป็นพิเศษพิเศษอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงติดตามแบบพิเศษพิเศษรับรองว่าท่านจะได้รับความสำนานจากการฟังเพลงในรายการนี้นะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงของเราที่จัดเสนอให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรนะท่านที่เกิดในวันคล้ายวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายและท่านที่จะกำลังจะเกิดในชั่วโมงต่อไปนี้ทุกๆท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกๆคนนะครับประโยชน์ทางการเงินประโยชน์ที่ได้จากเพชรทองทุกอย่างนั้นขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกท่านเอาละครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงประจำของเราที่เปิดเทิดทูนพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับก็จะสลับทุกเสาร์แต่ละเพลงก็สลับกันไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับรำเต้ยครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่สองคนนอกสังคมนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังในแบบลูกกรุงหรือว่าไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลขับร้องโดยปรีชาบุญญเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยลูกทุ่งเราก็จะเริ่มด้วยเพลงอกหักซ้ำสองนะครับนพนันขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญานะครับเพลงที่สองล่องเรือหารักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับ

เรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับเริ่มด้วยเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองอีกนะครับสำหรับล้วนควันธรรมนะครับเพลงนี้ทำเองหมดร้องเองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้ใครทำเลยเหมาคนเดียวหมดนะครับเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอนะครับคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรือโทมานิตศีนวินินนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังก้าวเก่าทั้งสองเพลงนี้แบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเพลงที่สองทุ่งนางคอยก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่

0: และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-POD News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจริญทุกท่านครับ
0: ค่ะเจอกันทุกเย็นๆแบบนี้ของวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็งดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศกันก่อนนะเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเอาไว้ช่วงปลายปีอีกทีนึงนะคะให้หมดฝนก่อนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตอนนี้เรามีทริปThe Legend Tale สองแควอยุธยานะคะก็จะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะเราจะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูข่าวชื่อดังนะคะก็3กูรูที่ว่านี้มีอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะก็ไปทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันแรกก็จะไปที่พิษณุโลกก่อนนะคะก็จะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ตกค่ำมาเราจะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันที่2ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อที่จะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ที่อยุธยานะคะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนนะคะไปชมเสียนพระในรากไม้แล้วก็กลางวันนะคะก่อนกลับเนี่ยเราจะได้พบกับกูรูตำนานระดับตำนานนะคะ คุณดำรงพุตานแล้วก็มีพี่พิสมัยพิมพิสัตคุณมาด้วยนะคะจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอค่ะเราจะเดินทางอย่างระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะก็กินหรูอยู่สบายค่ะทั้งหมดนี้15,900 บาทนะคะ 15,900 บาทสำรองที่นั่งคุณผู้ฟังจดเบอร์โทรไว้นะคะก็ใครอยากจะโทรเลยโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เบอร์สุดท้ายที่เบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังจากรายการ2ทุ่มถ้าใครอยากจะโทรมาก็สำรองที่นั่งกับอ้อมได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
1: รับสายจนสว่างเลยไหมเนี่ย
0: ขนาดนั้นค่ะอาจารย์กลางคืนก็ยังได้นอนคุณผู้ฟังเขาทราบอยู่ค่ะว่ากลางคืนไม่ควรโทรก็ได้นอนค่ะได้นอนไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็โทรได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีมาเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราจะรับประมาณสัก2บัสนะคะ60ท่านบัสแรกเราเกือบจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้รอการชำระเงินคุณผู้ฟังต้องรีบจองเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนาะ3ถึง5กรกฎาคมค่ะ
1: ก็ทริปนี้ 3S
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 3S นะ
0: ค่ะ
1: S แรกทรงฤทธิ์ S ที่2สุวิทย์ S ที่3สุทน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกือบจะ 4S สร้างสรรค์แล้วนะ
0: 3S นะคะก็หาคิวยากที่จะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพลาด
1: ครับก็ไปด้วยกันครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเส้นทางนะรับประทานอาหารอร่อยแบบวิถีไทยนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดเยอะแยะมากมายนะฮะในสิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเกร็ดในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็จะอยู่ในทริปนี้ก็เรียนเชิญครับไปด้วยกันสามวันไม่ต้องแยกจากกันเลย นะฮะนอนที่เดียวกันรับประทานอาหารร่วมกันทุกมื้อนะครับกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรม

0: รับรองฮะจุดใจเอาแค่พี่สุวิทย์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับ พี่สุทนอีกพี่สุทนเนี่ยสายวัดเลยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงไหนของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะพี่สุทนตำนานเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะน่า 33S นะคะที่ไปในทริปนี้ค่ะ
0: ถ้าอยาก 4S ก็สุชาติ
1: พี่ต้นเอาพี่ต้นมาหีคนนะ
0: ได้ก็ 4S สร้างสรรค์ได
1: ้เลยค่ะนะก็3วัน2คืนที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะรับรองว่ามีความประทับใจแน่นอนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แน่นแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณดำรงก็บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงนะคะเพราะว่ามันจะรองรับผู้ฟังเราไม่ไหวก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวคุณดำรงจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาตะเพียนกัน
1: ค่ะ
0: อยุธยาต้องปลาตะเพียนคุณเอา
1: อาจารย์ดูเมนูก่อนนะอาจารย์มาสั่งทีหลังนี่หัวหมุนทุกครั้งเลยนะอาจารย์จะสั่งทีหลังหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะมีกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะปลาตะเพียนเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ
0: เอาก็ไม่เห็นเลยในหนังในละครทีวีต้องมีปลาตะเพียน
1: ค่ะ
0: มันเป็นเกร็ดนะคุณอ้อมปลาตะเพียนเนี่ยจะมีช่วงพระเจ้าท้ายสัตว์นะที่เป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยนะฮะก่อนที่พม่าจะมาตีในระลอกที่สองเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปลาตะเพียนเป็นที่นิยมมากแล้วก็แต่ทีนี้เมื่อคนนิยมรับประทานนะก็เลยต้องมีห้วงเวลาของการห้ามจับในห้วงของการวางไข่อะไรสารพัดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นรูปของที่ระลึกของประดับบ้านเป็นรูปปลาตะเพียนทำจากเขาเรียกอะไรนะใบมะพร้าวนะฮะก้านมะพร้าว
1: คุณออค่ะซอมาสาร
0: ใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวไปว่ากันในเกล็ดต่างๆนานานะครับแล้วก
1: ็
0: จะได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาในยุคโบราณนะครับอยุธยานี่ถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกของแท้นะ
1: ฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะใครสนใจทริปที่จะไปพิษณุโลกอยุธยาด้วยกันก็โทรมาเดี๋ยวขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะค่ะอาจารย
0: ์ครับเราไปที่ข่าวสารในรอบสัปดาห
1: ์ข่าวสารในรอบสัปดาห์วันนี้ขอเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่27-29ค่ะทางด้านของโตเลิมนะคะประธานประเทศเวียดนามเขาจะมาเมืองไทยก็จะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะคะถ้าพูดถึงเวียดนามค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนมันก็ยากที่จะคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอยู่และเวียดนามกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจ

0: ของไทยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย GDP ก็ไม่เคยตกเลยนะอาจารย์เวียดนามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามตอนนี้เสถียรภาพการเมืองของเวียดนามถือเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะความต่อเนื่องความชัดเจนในการกำหนดและดำเนินนโยบายก็ช่วยให้เวียดนามนั้นสามารถรักษาบรรยากาศการลงทุนได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเวียดนามยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชียมีแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากธุรกิจไทยจำนวนมากก็มองว่าเวียดนามนั้นเป็นในตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนะคะนักวิเคราะห์ของไทยหลายท่านค่ะอาจารย์เขาบอกให้จับตามองรูปแบบการบริหารของคณะผู้นำชุดใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิดค่ะด้วยแนวคิดที่ทันสมัยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางทำงานที่เด็ดขาดผู้นำเวียดนามในปัจจุบันกำลังผลักดันการปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังเขามีเป้าหมายด้วยนะคะจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนามด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณโตเลิมนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานประเทศเวียดนามจะมา 27-29 พฤษภาคมนี้ก็ถูกมองจากแวดวงนักวิเคราะห์ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความสัมพันธ์กระชับพันธมิตรแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศด้วยคาดว่าการเยือนในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำคัญในด้านการค้าการลงทุนนะคะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและกลาโหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะ
1: ก็วิธีการมองเวียดนามนะฮะเราจะใช้มุมมองแบบเก่าไม่ได้คุณพ่อเพราะว่ามุมมองแบบเก่าที่เรามองกันเนี่ยคือเราเป็นคู่แข่งแต่ถ้ามองในสายการเมืองเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้พอมาในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้มันก็เลยมองเป็นเรื่องของคู่แข่งตลอดกาลนะฮะแม้กระทั่งการกีฬาคุณอ้อมจำภาพที่ทีมชาติไทยทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าชิงกับเวียดนามทีไรเนี่ยสนามแตกทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาเวียดนามเขาฉลองชัยเนี่ยเขาปิดเมืองเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนครับอะไรพวกนี้คุณอ้อมถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยปิดเมืองฉลองชัยทั้งประเทศอ่ะก็ลองดูมอเตอร์ไซค์ออกมาเต็มนะเนี่ยก็ฉลองกันทั้งคืนนะฮะโหร้องเป่านกบีดเป่าอะไรสารพัดนั่นคือแต่มันก็คือจุดหลักจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เวียดนามแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าความเป็นชาตินิยมของเขาเนี่ยมันเป็นชาตินิยมที่มุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ชาตินิยมแบบดัดแข้งดัดขากันมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเวียดนามยุคใหม่นะฮะคนเวียดนามทุกวันนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างสง่างามมากขึ้นเมื่อผนวกกับในห้วงเขาแปลเขาเรียกว่าวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือมันมีคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่นอกประเทศด้วยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณอมก็มันจะมีอยู่3ระลอกนะครับที่คนเวียดนามอพยพกันระลอกแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 1945ในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้นะครับคนที่ไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมาอยู่กับฝ่ายทางใต้นะครับแล้วก็แต่ถ้าคนที่อยู่ในแนวเผชิญหน้าระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามเนี่ยก็จะอพยพระลอกแรกนะเข้ามาในลาวบ้างนะครับแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นคือระลอกแรกและระลอกที่สองเนี่ยคือหลังสงครามเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยก็คือเวียดนามพิชิตศึกเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหมดอิทธิพลหมดอำนาจไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ในห่วง กำลังจะมาถึงก็คือเดือนมิถุนาก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก็คือเดียนเบียนฟูสิ้นสุดในสงคราม1954ก็อันนี้ก็เป็นระลอกที่2นะฮะที่คน คนเวียดนามเขา

0: อพยพรวมไปถึงชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยอยู่แล้วก็รับใช้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไทยดำนะครับก็นี่แหละฮะพี่น้องไทยดำนั้นในละลอกที่หนีจากเดียเบียนฟูนี่แหละพอหนีเข้ามาอยู่ในลาวครบ15 ปีคุณอ้อมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะอยู่ที่เสียงขวางบ้างลงมาอยู่ที่ขวางเวียงจันทน์แล้วก็ลึกลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์
1: ค่ะ
0: ก็ในยุคนี้แหละที่เกิดเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทยดำลำพันธ์นะฮะนั่นแหละ15 ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยแหละก็นับจาก1954บวก15มานั่นแหละมันคือที่มาของเพลงนี้คุณอ้อมนะฮะ ส่วนระลอกที่3นะครับก็คือปี1975ก็คือเวียดนามได้ควบรวมประเทศได้สำเร็จนะครับคือวันที่30 เมษายนปี1975อเมริกาก็ต้องถอนออกไปทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1975เดือนเมษาวันที่30เป็นต้นมาก็ระลอกนี้จะระลอกใหญ่มากนะที่เป็นยุคนั้นยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่า Boat People คุณออมก็เพราะว่าคนเขาอยู่ทางใต้แล้วเนี่ยการที่จะหลบหนีโดยทางบกคือเดินลัดเข้ามาในกัมพูชานะฮะลัดเข้าไปในลาวเหมือนเดิมเนี่ยมันลัดไม่ได้ก็เพราะว่าลาวก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันในห่วงเวลานั้นแล้วก็สู้รบกันอันตรายกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าระเบิดเยอะมากนะฮะทุนระเบิดที่วางตลอดแนวเผชิญหน้านะฮะเขาก็เลยต้องหลงเรือนะฮะเรือเนี่ยมันก็นั่นแหละครับจากไซงอนก่อนที่จะมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะก็แตกตัวฮะกระจัดกระจายออกมาเราก็จะเห็นโบ๊ทพีเพิลนะครับถ้ามาทางใต้สุดจากจุดใต้สุดของเวียดนามเขาจะแยกเป็น2ทางถ้าลงใต้ลงมาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นฝั่งที่สุดสงขลาพอดีคุณอ้อมแต่ถ้าเฉียงมาที่อ่าวไทยขึ้นนะฮะเฉียงมาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านับจากแผ่นดินของเวียดนามเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาที่ชลบุรีพอดีเลยนะฮะจังหวะมันในทิศทางของกระแสน้ำมันพัดพาเรือมาอย่างนั้นก็เลยเป็นยุคBoat Peopleแล้วก็ยุคนี้แหละที่อพยพกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อเมริกานะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสเต็ปก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็มาเป็นผู้อพยพในประเทศไทยนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็พอได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะคือคนหนีเนี่ยก็ยังต้องการอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเวียดนามกลับมาสู่ค่ายเสรีนิยมทุนนิยมเหมือนเดิมนะครับภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็สู้กันอยู่ตั้ง20 ปีคุณมันก็เลยเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับอย่างสิ้นเชิงก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละในเวียดนามก็เลยมีเขาเรียกว่าโดยเมยโดยเหมยเนี่ยก็คือคิดใหม่ทำใหม่มันก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986ในลาวก็จินตนาการใหม่นะครับในกัมพูชาก็กลไกเศรษฐกิจทำใหม่นะครับจริงๆก็คือในยะอย่างเดียวกันนะครับก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เอาความมั่นคงเป็นหลักเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้เวียดนามครับแปลวิกฤตเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากก็คือการเปิดให้คนเวียดนามที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเมื่อครบวาระ20 ปี25 ปีนะฮะก็คือ25 ปีก็ประมาณปี1995ซึ่งมันเป็นห่วงที่เวียดนามเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนพอดีเวียดนามก็นอกจากจะขยายคำว่าโดยเหมยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังเรียกร้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของคนเวียดนามที่อพยพนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า overseas Vietnamese นะครับแต่ศัพท์ที่คนเวียดนามเขาเรียกกันเขาเรียกว่าเวียดเกี่ยว คนเวียดเกี่ยวคุณอ้อมนึก ถ้าคุณอ้อมแต่ไปเที่ยวในยุคที่เขาเริ่มกลับมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้บ้านตัวอาคารที่มันจะเป็นหน้าบ้านเนี่ยก็จะแคบๆนึกออกใช่ไหมฮะแต่เดินเข้าไปข้างในเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหประดับประดาสวยงามนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือการใช้เงินทุนของคนเวียดเกี่ยวกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านและนี่แหละคือสายโยงใหญ่ที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้กระจายตัวไปทั่วโลกได้โดยอาศัยเครือข่ายของเวียดเกี่ยวนะฮะฟัมยึกเวืองนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดของ

0: วินกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเวียดเกี่ยวนะครับแต่เขาเป็นเวียดที่ได้ทุนไปเรียนที่มอสโก
1: อ๋
0: แต่
1: อ
0: พอมันเกิดการล่มสลายทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเขาก็เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยนะฮะเรียนไม่จบนะครับเพราะทุนมันสิ้นสุดก่อนเพราะการล่มสลายเขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เคียฟเค
1: อ
0: ีย
1: ื
0: ฟ
1: ม
0: คือเมืองหลวงของยูเครนนะฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาทำการค้ากับคนเวียดเกี่ยวนี่แหละนะครับก็ซื้อไอ้พวกซอสศรีราชาพวกผงชูรสตาชะดงชะดาอะไรไปจากประเทศไทยนี่แหละคุณอ้อม
1: อ
0: น
1: ื
0: ะฮ
1: ม
0: ะเส้นบะหมี่ก็ซื้อไปจากเมืองไทยนี่แหละครับแล้วไปแพ็กเกจจิ้งอยู่ที่ยูเครน
1: อื
0: เขาม ก็เลยตั้งกลุ่มหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าบีนาคอม
1: อืม
0: วีนานี่เป็นชื่อเล่นของคำว่าเวียดนามนะฮะเวลา
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไปเห็นคำว่าวีนาวีนานั่นแหละคือเป็นธุรกิจของคนเวียดนามวีนาคอมคอมที่นี้คือคอมพานีนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะเขาตั้งอยู่จนถึงขนาดว่าเขาสามารถขายกิจการต่อให้กับเนสเล่ได้คุณออมเนสเล่ไปเทคโอเวอร์กิจการของเขาที่เคียบนะฮะในชื่อของวีนาคอมเนี่ยเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จังหวะพอดีที่เขากลับมาที่กัมที่เวียดนามก็มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้นพอดีนี่แหละคือการเจริญเติบโตเดี๋ยววันหลังเอาเกร็ดเรื่องพวกนี้มาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเวียดนามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณอ้อมให้รายละเอียดไปนะฮะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพที่มีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายนะครับแล้วการนําไปสู่การปฏิบัติตัวจริงนะครับมันก็เลยทําให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนแล้วการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากนโยบายของอเมริกาที่ไปเอาเรื่องภาษีไปทําสงครามเพื่อบีบบังคับให้บริษัทอเมริกันในจีนกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกบริษัทส่วนใหญ่ไม่กลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอไม่กลับก็ย้ายมาเวียดนามนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะครับทุกวันนี้หนึ่งก็ยังเป็นอินโดนีเซียนะครับอันดับ2เนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ไทยนะครับเป็นสิงคโปร์3ไทย4เวียดนามและเวียดนามกับไทยตอนนี้ใกล้กันมากผมเชื่อว่าไม่เกินอีก2 ปีข้างหน้าเวียดนามแซงแน่นอนถ้าประเทศ
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ยยังดัดแข้งดัดขากันอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้
1: อาจารย์ค่ะแล้วที่โตเริ่มจะมานะคะในโตเริ่มจะมาเนี่ยก็ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอาจารย์ว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
0: เวียดนามมองไทยเป็นหุ้นส่วนครับไม่ไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: มองไทยเป็นคู่แข่ง
1: ค่ะ
0: นะครับหุ้นส่วนก็หมายความว่าเขาขาดตรงไหนเขาก็อยากให้ไทยเสริมตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันไหนที่พัฒนาร่วมกันไปได้แล้วก็เดินไปคู่กันผลประโยชน์วินวินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วคุณอ้อมเขาก็เรียนรู้จากประเทศไทยเรานี่แหละว่าจัดการบริหารยังไงนะฮะสร้างชุมชนแบบไหนในเชิงการท่องเที่ยวแบบไหนของคนสังคมเมืองแบบไหนเนี่ยหรือโบราณสถานยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีละครผมจําชื่อไม่ได้ที่เขาไปถ่ายละครไทยนะฮะที่เขาไปถ่ายที่ฮอยอันชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเห็นไหมฮะคนไทยนี่แห่ไปเที่ยวที่ฮอยอันกันแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากน้องคุณอ้อมจำน้องเฟื่องฟ้าได้ใช่ไหม
1: ทำได้ค่ะ
0: น้องเฟื่องฟ้าที่เป็นนักข่าวทีวีของไซง่อนนะครับแล้วเขามาอยู่ประจำอยู่เมืองไทยน่าจะเกือบ10 ปีได้เขาเรียนรู้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยจนเขากลับไปตั้งร้านอาหารไทยที่หอยอันและฮานอยตรงนี้นะครับน
1: ค
0: ั่
1: ่
0: น
1: ะ
0: แหละนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพราะนั้นถ้าไม่แปลกนะในมุมกลับกันประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอาหารเวียดนามนะครับมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษอะไรที่เอาแบบของไทยเนี่ยไปผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับทั้งที่จริงๆท่านตัวเริ่มเนี่ยเป็นนายตำรวจนะ โอเคตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบภัย

0: ในประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า public security นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ10ปีฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคนะก็คือตำแหน่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะแล้วก็ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในฐานะประมุขของรัฐหรือประเทศก็คือประธานาธิบดีแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ถูกนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมอยู่นะฮะเขาจะไม่มีคำว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคำว่าประธานาธิบดีแต่จะมีคำว่าประธานประเทศเหมือนกับที่ลาวใช้แล้วก็เวียดนามเช่นเดียวกันจีนเราก็ต้องเรียกท่านสีจิ้นผิงว่าประธานประเทศนะมันถึงจะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีระบบข้าราชการเหมือนบ้านเรานะครับแต่มันเป็นระบบรัฐการนะฮะก็นั่นแหละฮะหุ้นส่วนครับเขามองเราเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจับตาดูได้เลยฮะในเซกเตอร์ที่ทันสมัยทั้ง AI นะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนะฮะการเชื่อมโยงกันทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านชีวนานาพันธุ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะต่อไปเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามนะฮะยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกันภายใต้ที่เรียกว่า Belt and Road อยู่แล้วคุณอ้อมนะฮะที่เราเคยเสนอไปก็คือการเชื่อมโยงรถไฟเป็นรูปธรรมแน่นอนนะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะยังอยู่ที่เวียดนามค่ะไปดูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางนะคะก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็จะมีเส้นทางฮานอยเชื่อมเวียงจันด้วยนะคะในปี2572ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: เชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะคุณเทพบุตรพี่อาพรนะคะแล้วก็พี่ประภาสนะคะสวัสดีทุกท่านและอีกหลายท่านด้วยนะคะก็มีคนแซวอาจารย์ว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยช่วงเนี้ยไปออกทีวีดังใหญ่แล้วหลายช่องแล้วนะคะอาจารย
0: ์ทำไงได้เนาะคนมันจะดัง
1: โอ้โหอาจารย์ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอคะ
0: เอาก็ถ้าถ่อมตัวก็จะว่าอีกเนี่ยก็เลยถอยเลยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าปฏิเสธไปก็จะมีข้อมาทำไมไปออกช่องนั้นได้ช่องนี้ไม่เห็นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามจังหวะโอกาสที่เป็นไปได้
1: และประเด็นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนรับเหมาสามประธานนะครับเป็นไปตามจังหวะของชีวิตในแต่ละวันนะฮะบางทีก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางนะไปต่างจังหวัดไม่ใช่ดงชายแดนอะไรต่างๆก็บางสัปดาห์ก็จะไม่เห็นผมนะฮะเพราะนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคิวมันก็เลยสะสมไปก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจฮะก็กระแสเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องจริงพวกนี้มันคือวิกฤตเป็นโอกาสของบ้านเรานะฮะผมถึงใช้คำว่าอคุณเจริญนะบองคุณเซนนะครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคำว่ามีกระแสของความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและมีความเป็นเอกภาพกันนะฮะนี่แหละ

0: ที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าไปถ้าเราเกิดกระแสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแหละครับเวียดนามเขาก็สร้างกระแสอย่างนี้มาตั้งแต่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินกลับมาใหม่อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาก่อนทุกวันนี้เขาก็เลยกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
1: เขาก็เดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ไปต้อง10ปีที่แล้วนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเช่นไฟน้ำหรือว่าถนนหนทางแต่กลับไปอีกทีนี่โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดรับนักลงทุนเยอะด้วยนะอาจารย์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะสร้างทางด่วน4เลนจากเมืองวินนะคะมาบรรจบชายแดนน้ำออนแขวงบริคำไซของลาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมือง2ประเทศเป็นเมืองหลวงเลยทั้งฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2572เนี่ยค่ะอาจารย์อีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะก็จะไปทางรถได้แล้วเหรอคะถ้าไปเวียงจันทน์ฮานอยอาจารย
0: ์ที่มันเป็นช่วงขยับกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ในเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการลงทุนโดยเวียดนามอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ในลาวเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนของฝ่ายลาวแต่มันคือโปรเจกต์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะแยกส่วนนะครับในลาวก็จะลงทุนโดยบริษัทของฝ่ายลาวพอสร้างไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมโยงกันที่หงิอ่านนะครับหงิอ่านนี่มันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าหงิอ่านนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านลุงโฮจิมินนะฮะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมตรงนั้นด่านชายแดนเขาเรียกว่าแถงทุยอย่าอ่านเพี้ยนนะครับแต่งมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นถนนที่มันก็ยังคดโค้งอยู่ถ้ามันเป็นพื้นที่สูงแต่ทุกวันนี้ลาวเนี่ยเริ่มสร้างไปเป็นระยะที่ตรงไหนเขาทำยากเขาก็ทำไปก่อนนะไอ้ตรงที่มันเป็นช่องเขาเป็นอะไรพวกนี้เขาก็พัฒนาไปในจุดนั้นนะครับในลาวจะมีระยะทางอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมที่ด่านชายแดนนะในที่เหงอันนั่นแหละส่วนในเวียดนามเขาก็สร้างของเขาอยู่แล้วก็คือมันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ทางเส้นทางด่วนที่เชื่อมเหนือลงใต้นะครับก็คือมันเหมือนไอ้ก้านปลาทูก้านไอ้ตรงใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะกระดูกสันหลังนะครับก็คือเชื่อมจากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์แต่ตรงเหงอันเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะฮะก็ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันห่างก่อนจะไปถึงฮานอยเนี่ยมันก็ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเกือบ300นะครับก็เมื่อรวมกับในของลาวด้วย200กว่าเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณ5เกือบ600กิโลเมตรพอดีก็เลยแบ่งเป็นช่วงของใครของมันแล้วก็แต่ทำเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกัน
1: คร
0: ับในลาวก็มี4บริษัทนะร่วมทุนกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสัญญาที่เรียกว่า BOTBOT ก็คือว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสร้างแล้วก็มีระยะเวลาเก็บเอาผลประโยชน์นะก็คือ operation นะฮะเมื่อครบแล้วส่วนใหญ่ก็จะ30ปีนะฮะหรือ40ปีก็แล้วแต่ขนาดหรือว่ามูลค่าของการลงทุนนะครับก็โดยมาตรฐานเราก็จะให้ประมาณ30ปีนี่แหละก็เก็บเอาผลประโยชน์คือมันก็จะเป็นทางด่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เส้นทางแต่มันย่นระยะเวลาในการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าในลาวเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนายกระดับถนนหมายเลข13อยู่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยต้องวางแผนร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของทุนก้อนใหญ่เอามารวมกันนะครับก็คือว่าในส่วนของประเทศท่านก็เป็นคนลงนะครับก็เก็บเอาส่วนผลประโยชน์แต่มันก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจะเสร็จในปี2029นะครับส่วนในลาวเนี่ยอาจจะถึงปีต้นปี2031ก็จะเชื่อมกันพอดีแล้วถ้าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยคุณอ้อมเราขับรถข้ามสะพานข้ามโขงไปที่ปากสันฮะขับไปถึงฮานอยได้เลยดีไหมล่ะเตรียมไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจัดเป็นคาราวานดีไหมคาราวานรถแขกรถมันไม่ต้องนั่งรถบัสเพราะถนนมันดีแล้วอะไรประมาณ

0: าณนั้นนะฮะก็อดใจรอครับปีนี้2026อ่ะก็บวกไปฮะประมาณ5ปีได้ใช้ขับรถจากบึงการไปถึงฮานอยภายในระยะเวลา10ชั่วโมง
1: ออกกลางบึงการเหรออาจารย์
0: ใช่ครับก็ข้ามสะพานตรงนั้นก็ในเราโครงการที่คุณอ้อมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้มันเขาใช้จุดตั้งต้นที่ปากสันนะครับซึ่งปากสันมันก็เป็นทางที่เชื่อมกับถนนหมายเลข13อยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะฮะแต่ที่ทำเนี่ยก็คือแบ่งเป็นช่วงของใครของมัน BOT ของใครของมันแต่มันก็อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะนั่นแหละก็ประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะก็ ดูการพัฒนาโครงสร้างเขาไวมากแล้วกลับมาดูถนนพระราม2บ้านเรานะอาจารย์มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: ก็จริงๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นะ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้กับใช้ถนนนะครับไอ้คนอยู่ข้างล่างก็กลัวข้างบนจะหล่นทับนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ตัวเองจะหล่นลงมานะครับก็ใช้ถนนต้องมีสตินะครับก็หวังว่าจริงๆเราไปโทษโปรเจกต์ไม่ได้ฮะมันเป็นความเออร์เลอร์ของคนมากกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือความประมาทความไม่รอบครอบของผู้คน
1: ค
0: ่ะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจริงๆมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมให้ดีกว่านี้
1: ค่ะ
0: เราจะได้มีถนนใช้จริงๆโครงข่ายถนนเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศและรวดเร็วไปทั่วถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ไม่นับรวมสิงคโปร์น
1: ะ
0: เพราะสิงคโปร์นี่เล็กเกินไปนะฮะไม่นับรวมบรูไนนะฮะแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยต้องนั่นแหละครับก็เทียบกันเลยฮะกิโลต่อกิโลถนนประเทศไทยดีกว่านะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนเรามันเออเลยก็เหมือนรถไฟชนรถบัสรถเมล์นะฮะนั่นก็จะไปโทษจะหยุดวิ่งรถไฟดีไหมอะไรเงี้ยถ้าคนกินข้าวแล้วท้องเสียเนี่ยก็หยุดกินข้าวดีไหมล่ะ
1: ต้องแค่ให้ถูกจุดนะคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: ค่ะ เอาไปที่กัมพูชาบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ชายแดนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมากล่าวหากลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศบอกว่าพยายามที่จะปลุกปั่นความตึงเครียดที่เกิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มเหล่านี้สนับสนุนการเผชิญหน้าแทนที่จะสนับสนุนการเจรจาอย่างสันติถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ตามนะคะก็บอกว่าถ้าปลุกปั่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีรบกันรอบที่3อีกนะคะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชาก็ถือว่าวิกฤตลุมเร้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าปรับ GDP ในปี69เหลือ 4.2 ค่ะอาจารย
0: ์
1: เอาเรื่องปลุกปั่นก่อนนะเป็นฝีมือของฝ่ายค้านในต่างประเทศจริงหรือเปล่าคะหรือเค้านั่นแหละ
0: เสื้อสำรังสีนะครับฝ่ายค้านในที่นี้คือฝ่ายของรัฐบาลพัฒถิ่นเราเขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งชาติกัมพูชา23ตุลาคมนะนี่ชื่อเต็มนะก็เขาก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมปีที่แล้วก็เป้าหมายชัดเจนครับคือล้มล้างตระกูลหุ่นในทางการเมืองแล้วก็เขาก็เติมเต็มในหลายๆอย่างที่ทำให้คนกัมพูชาหูตาสว่างขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์นับตั้งแต่วันที่23ตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคนกัมพูชาถูกปิดหูปิดตา แล้วกรอกข้อมูลด้านเดียวให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับโดยสื่อภายใต้ตระกูลหุ่นที่มีฮุนมานาเป็นคนดูแลนะครับส่วนคนที่สร้างคอนเทนต์ให้มันเกิดความเกลียดชังเกิดอะไรสารพัดเนี่ยก็คือหุ่นมานิดหุ่นมานิดเนี่ยเป็นน้องชายของหุ่นมานาก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องข่าวกรองแห่งชาติก็คนนี้แหละที่สามารถติดตามแล้วสร้างอาศัยคอนเนคชั่นในประเทศไทยมาสังหาร นักการเมืองฝ่ายค้านที่หน้าวัดบวรได้ก็ลองนึกดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการสู้กันมาสองระลอกคุณอ้อมหมายถึงปัญหาชายแดนกับไทยจนมีการลบพุ่งระหว่างกันสองครั้งนะครับก็คือครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับครั้งถัดมาก็เดือนธันวาในช่วงปีเดียวกันกรกฎาเนี่ยก็4วันนะครับแต่ว่าเดือนธันวานี้20วันพอดีเลยนะก็กัมพูชาก็ถูกถล่มไปเยอะนะฮะสูญเสียไปเยอะและมากขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดแนวเส้นที่เราใช้คำว่าแนวเส้นสีน้ำเงินที่ทหารไทยเราอยู่ทุกวันนี้ส่วนแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาเคยอยู่นะฮะเราได้ผลักดันพวกเขาออกไปจนเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายของสมรังสีเนี่ยมาเติมเต็มข้อมูลแนวเส้นสีน้ำเงินนี้โดยบอกว่าไอ้ตรงแนวเส้นสีน้ำเงินที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆมันก็คือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยนั่นแหละนะครับก็สมรังสีเขาเติมข้อมูลบอกว่ามันคือ72พื้นที่ที่กองทัพไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชาดินแดนของกัมพูชา72พื้นที่แล้วสาเหตุที่ทำให้กองทัพไทยยึดได้ทั้ง72พื้นที่ก็เป็นเพราะความล้มเหลวของการนำประเทศโดยตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนก็นี่แหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้คนกัมพูชาตาสว่างก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลฮุนมันหลอกมาโดยตลอดนี่นาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ภาพสื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไปตอกย้ำให้เห็นจริงว่ามันเป็นเยี่ยงนั้นไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสร้างเขาเรียกอะไรฮะอนุสรณ์สถานนะครับตรงเนิน350แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงเนิน500เนิน500กับช่องอ่านมหาเนี่ยนะครับคือพื้นที่เดียวกันก็กำลังจะเสร็จแล้วก็สร้างถนนเทคอนกรีตตรงขึ้นไปตรงเนิน350นะเขาเรียกว่าถนนพระธรรมคุณน้องเข้าใจคำว่าถนนพระธรรมไหมไม่ใช่ธรรมะนะครับหมายความว่าพระสงฆ์เนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันมาทางถนนเส้นนี
1: ้
0: ก็เลยตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระธรรมขึ้นไปเนิน350นะฮะตรงเนิน350เนี่ยก็จะมีปราสาทตาควายแล้วเราก็จัดพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายของสมรังสีก็เอาภาพพวกนี้แหละคุณอ้อมไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เติมเนื้อหาเข้าไปบอกว่านี่เห็นไหมที่ตระกูลฮุนบอกว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบวงสรวงกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี
1: ้
0: เพราะว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลฮุนอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะ มันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อำนาจของกองกำลังส่วนตัวที่เรียกว่า BSQ นะครับก็คือ Bodyguard Headquarters ครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผลนะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูล
1: อาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน 6:45 เดี๋ยวไปเบรกตอนนี้ยังทันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อค่ะ
0: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย
2: ์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็การออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะ discredit อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูดแต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิวครับเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับว่าก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับมันคือตระกูลหุ่นนะฮะที่มาคุกคามเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าสยาม
1: ค่ะ
2: นะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาคแมร์ได้นะเอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลยต้องทำนะฮะจริงผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะคำขยมเนี่ยแจ็คแมร์ติ๊กติ๊กนะตะโอนอ้อมนะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อม
1: อ้อม
2: คุณอ้อมกินข้าวหรือยังนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้คราวที่แล้วเราก็เห็นระลอกหนึ่งแล้วมีอีกระลอกหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราเริ่มสับสนแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกรสอนพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อ
1: ค่ะ
2: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปราบในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปราบในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณออมแล้วก็ที่จับได้ไทยเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้ว โดยไม่ต้องใช้จีน
1: อัปเกรดเป็นอีกระดับหนึ่งแล้ว
2: ก็คือเป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะครับก็ภาษาไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็ต้อง
1: เดี๋ยวอาจารย์ไกรสอนพรหมวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นนครไกรสอนพรหมวิหารก็ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสอนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกรสอนเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงาม

0: ความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครก็เลยเรียกว่านครไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพนนท
1: ์อืม
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307 คน
1: อืม
0: บวกกับอันนี้เข้าไปอีก101 คนใช่ไหม
1: ค่ะ101 คน
0: อ่า101 คนเนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไปนี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนต์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวดำ
1: โอ้โรแมนต์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันแล้วอาจารย์เห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนต์สแกมโรแมนต์สแกมเดี๋ยวนี้คนไทยทำเองก็เยอะไม่ต้องไปต่างชาตินะอาจารย์คนไทยทำเองก็เยอะเลย
0: ก็นั่นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกโรแมนต์สแกมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอะไรพวกมาเนี่ยมันก็จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปมาตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โรแมนต์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละมันทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาเช่านะนักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือล้วนรอบขอบชิดเป็นของพวกเขาเองนะครับแล้วก็พอมันสแกมเมืองไทยเนี่ยจีนเขาไม่สนอยู่แล้วคุณอ้อมเพราะเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะแต่ที่จีนเขาตามปราบเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาเดือดร้อนเขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็มเบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองก็ไม่สแกมไปที่จีนไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทำง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ 100% ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้วและไม่ใช่ลูกจ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกันหลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทา
1: ได้วิชามาเรียกวิชามาเต็มๆเลยนะอาจารย์แบบนี้
0: อาจารย์เรียกว่าก็เรียกว่ายกระดับนะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแล้วยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า 30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-63

0: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะเดี๋ยวติดมาแล้วได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณออก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ 14K อีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกรังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมันกับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละ

0: ได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้วนะครับก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่เราเขาต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณอ้อมมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือหลอกให้มาลงทุนซื้อทองคำเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้าแล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันบาทละสมมติว่ามัน70,000ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคำเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจากราคาที่ต่ำกว่า70,000นะอาจจะเริ่มที่60,000สมมตินะครับมันก็สู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมาส่วนในคนประมูลสุดท้ายนั่นแหละคือเหยื่อไอ้หน้ามามันก็เอาเนี่ยชั้น69,000นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า70,000ใช่ไหมล่ะเอางี้ชั้นก็69,500ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กำไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไปแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10 คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะพอมันกระจายไปทั่วปุ๊บเอาคนลาวก็แห่กันมาดูอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10 บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100 บาท นะครับในวันที่100 บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีนนะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะแล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่
1: ะ
0: แล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆนะมีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีนเพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณน้องนั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียน นี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี
1: ้
0: แล้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิ
1: ม
0: นะครับ1 คน 1 ซิมเท่านั้นหมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับยกเว้นคุณเป็นบริษัททั้งร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆผู้ที่มีตำแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมันมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั้งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคล1 คน 1 ซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือ1 คน 1 บัญชีธนาคาร
1: หนึ่งซิมและหนึ่งบัญชีธนาคาร
0: ใช่หมายความว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10 ธนาคารมันไม่จำเป็นที่จะต้องมี10 บัญชี
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทำธุรกรรมกับทุกธนาคารได้นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับ1 ซิม 1 คนละ 1 ซิมแล้วก็คนละ 1 บัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรป้องกันบัญชีม้า ก็ทุกวันนี้เรา

0: มีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คือตาสงตาสีตาสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไป
1: อือ
0: นะก็ไปเปิดกับ10 ธนาคาร20 ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20 บัญชีคุณลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจำนวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AI มีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อมซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ AI ก็จะตัดให้เลยว่าภูเบศคือสแคมเมอร์นะครับ นะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้นะฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณนะปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
1: ก็ต้องเสี่ยงดวงรับอาจารย
0: ์นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลย อาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อย ผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะภูเบศเขาเบอร์นี้ไปนี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วย มันก็ใช้วิธีนี้ได้นั่นแหละครับ
1: ยุ่งยากไปอีกนะ
0: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหลอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิ
1: ม
0: เป็นอาชีพใหม่ขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคมีคู่สงคู่สายทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตัวอย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร
1: ์
0: บอกว่าเบอร์นี้นะโทรไปได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีตแล้วมันก็โทรกลับไปนะครับแต่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะนะครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์
1: เมื่อกี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10 นาทีใช่ไหมอาจารย
0: ์อีกแล้ว
1: เบรกก่อนเบรกก่อนนะคะสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: เรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอากลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย
0: ์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
1: ค
0: ่ะนะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัดนะครับทุกวัน

0: นี่เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันแค่ขอช่วงเวลา
1: ขอช่วงเวลา
0: ช่วงเวลาก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมมือมันสัก5 ชั่วโมงกว่า
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: คุณอ้อมจะรู้ตัวใน5 ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไหมก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็จะต่อไปทั่วถึงเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคำอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยนะมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทำแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โลภด้วยแหละอยากได้ทองคําเนี่ยก็คือทองคํามันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคําไปจําไว้ให้นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณน้อง
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5 ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมติว่าร้อยปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะฮะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณน้อมนะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนไอ้คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละฮะอย่างกรณีเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดที่หลอกให้คนโลภนะครับหลอกคนโลภแล้วสำเร็จเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับใน1 ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็น100,000 หยวนนะคุณอ้อมมันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่นะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งนะบัตรดลครับแล้วก็ให้มันตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับในจีนเป็นเรื่องนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันอ่ะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นานนะครับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู
1: ่
0: ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไปบ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3 วันไปครั้ง4 วันไปครั้งเนี่ยคุณอ้อมและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิม ถ้าปกติคุณต้องไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียก

0: ต้องว่าอยู่โรงแรมห้องเดิมไหมล่ะ
1: คือถ้าม
0: ันก็แล้วแต่ว่า
1: ก็แล้ว
0: ห
1: แ
0: ้
1: ต
0: อง
1: ่
0: ไหน
1: ใช
0: บ้า
1: ่
0: งฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ย
1: ห้อ
0: น
1: ง
0: ั่น
1: เ
0: แ
1: ด
0: หล
1: ิ
0: ะคร
1: ม
0: ับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่
1: โร
0: ม
1: ง
0: ั
1: แร
0: น
1: มก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
0: ก็
1: โร
0: เจ
1: ง
0: ้า
1: แร
0: ของ
1: ม
0: โรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดาน ของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณอ๋อก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่าเนี่ยแหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจเขาเจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทําใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะครับมันก็ไปทําที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลังเป็นอาชีพอิสระมากขึ้นประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหกรรมนี้ต่อกันเลยค่ะอาจารย์
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหมร้าน
1: ร้าน น
0: าน
1: า
0: ร้านนาเนี่ยถ้าย้อนไปนะฮะก็คือลูกของขุนบรมท่านหนึ่งนะฮะที่มาสร้างโรงหลักปักฐานไว้ก็คือท้าวคำผงนะครับแล้วก็ต่อมาท้าวคำผงเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของพญามังลายหรือเมงลายนะครับในแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าภาษาในห้วงเวลานั้นอาจจะมังหรือเมงนะฮะมันก็คือแปลว่าเมืองนะพญาแห่งเมืองลายนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพญามังลายเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าฮิรันนครเงินหยางเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
1: เอ่ยค่ะ
0: นะฮะฮิรันนครเงินหยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีพ.ศ.1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ.1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวจริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ยางกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากอมเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าชเวแปลว่าทองดากอมแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากอมก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ.1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกามเวียงกุมกามก็ปีถัดมาจากนั้น3 ปีนะฮะก็คือพ.ศ.1829แล้วก็มายึดเอาหลิปุนชัย

0: ปีพ.ศ. 1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณน้อมจำได้ไหม
1: เขลางนครค่ะ
0: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งแชแวร์ทั้งเวียงกุมกามหริพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาที่เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้องจำได้ไหม
1: นครเชียงใหม่อาจารย
0: ์ก็เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีพ.ศ. 1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57เมืองในสมัยพระยามังลาย57เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยลื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจรดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี่ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วเนาะ2ฮะประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอญเรียกว่าอังวะนะฮะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียกแต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้การเขาเรียกว่าประกันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางที่ตะวันตกนี่ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงเดียวกันกับพญาเมงลายนะฮะพญาเมงลายก็สมบูรณ์แบบก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชเนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพญามังลายพญางำเมืองนะพญางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามทั้ง3พระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโวทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้ง3พระองค์นี่นะครับก็คือพญามังลายพญางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีรีส์กว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี่ก็40สัปดาห์มั้ง40เสาร์นะครับมีซีรีส์นี้แหละอารยะอุตสาคเนเนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44มั้ย
1: 44ค่ะ
0: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะ ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพระยามบางหลายก็ทอดมาเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะเมื่อปีพ.ศ.1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง73พรรษา

0: นะครับก็คือครองราชเนี่ยก็เกือบ50 ปีนะ49 ปีที่ครองราชแล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้การเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพระยาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

น้ำมันก็แพงแต่ถ้าน้ำมันใกล้หมดเราจะทำยังไงอย่าตื่นตระหนกแล้วช่วงนี้ร้อนก็ร้อนจะกันแดดทั้งทีเอ้าเจอปลอมซะอย่างนั้นฮ่า Tonight Thailand

่นกับปูโลกเบี้ยว UVD เหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับคำคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569เครื่องสำอางปลอมไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.หรือองค์การคณะกรรมการอาหารและยาหรือเครื่องสำอางที่มีเคมีต้องห้ามที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารประหลอดหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆแต่กลับมาอวดอ้างสรรพคุณส่วนประกอบในเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้คนเราก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์การดูแลสุขภาพผิวใบหน้าตัวเองให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นทีนี้ผู้ผลิตเครื่องสำอางเองก็พยายามที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าไอ้เครื่องสำอางของเขานั้นน่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรวมไปถึงผู้บริโภคเองเขาก็ต้องการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพผิวแต่เราก็อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกเพราะเครื่องสำอางดีๆบางทีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรอกค่ะแต่ถ้าเราดันเลือกเครื่องสำอางที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีโปรโมชั่นถูกมากจนน่าสงสัยอันนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนของมันใช่ไหมการผลิตเครื่องสำอางมันก็ต้องมีต้นทุนถ้าเราอยากจะได้ของดีมีคุณภาพเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาเหมือนกันยิ่งเฉพาะเกิดมีการโฆษณาว่าโอ้ยลดราคาพิเศษ 80-90% เลยอันนี้ควรจะต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆซะแล้วล่ะเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางเหล่านั้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่แล้วในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่มันขยายตัวเพิ่มฐานผู้บริโภคก็เลยมีผู้ผลิตหลายเจ้าค่ะเจริญเติบโตสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออาจจะจงใจให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อก็ได้ทีนี้ละแย่เลยเพราะนอกจากเราใช้แล้วจะเสียเงินเสียทองยังเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพใบหน้ารวมถึงอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้นะสิก็จากข่าวค่ะจากข่าวเลยนะคะหลังจากที่เขามีการทดสอบค่า SPF ของครีมกันแดดจาก20แบรนด์ของอินฟูทั้งหลายปรากฏว่าหลายแบรนด์เลย SPF PA มันไม่ตรงฉลากแล้วผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในโลกออนไลน์พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคนะคะเพราะความเชื่อใจก็เลยทำให้ผู้บริโภคบางทีก็ละเลยการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาใช้โดยเฉพาะครีมกันแดดค่ะเพราะครีมกันแดดนั้นถือว่าเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพอากาศเมืองไทยเนาะนี่เขาก็เลยมีการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินฟูเป็นเจ้าของหรือเป็นพรีเซนเตอร์และเลือกที่มียอดผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเขาก็ทำการส่งตัวอย่างวิเคราะห์เข้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลทดสอบการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดปรากฏจากการทดสอบพบว่าบางตัวมีค่า SPF ไม่ตรงกับที่แสดงไว้บนสลากครีมกันแดดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่าไปซื้อให้มันกลายเป็นโทษกับหน้าของเราซึ่งประโยชน์ของครีมกันแดดหลักๆเลยคือมันป้องกันผิวจากรังสี UV เพราะรังสี UV เนี่ยตัวแสบรังสี UV จากแสงแดดเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยฝ้ากระและมะเร็งผิวหนังครีมกันแดดอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันแสง UV ไม่ให้ทำร้ายผิวเราแถมมันยังช่วยชะลอวัยเพราะเจ้ารังสี UV นี่แหละมันตัวทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิว

ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครีมกันแดดมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินมันป้องกันฝ้ากระเพราะรังสี UV เนี่ยตัวกระตุ้นเลยกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้เกิดฝ้ากระครีมกันแดดมันก็ช่วยป้องกันฝ้ากระไงแล้วยังลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังและทำให้ผิวหน้าสุขภาพดีเพราะครีมกันแดดมันช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดทำให้ผิวหน้าเราดูสุขภาพดียังไงล่ะทำไมจึงต้องมาเตือนกันว่าครีมกันแดดปลอมอันตรายเพราะหนึ่งหากครีมกันแดดปลอมบางชนิดอาจไม่ได้มีสารกันแดดเลยก็ได้มันทำให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ไงหรือบางตัวอาจจะมีเหมือนกันไอสารกันแดดนี่แหละแต่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือครีมกันแดดปลอมอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสารปลอดหรือสารเคมีอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ไงเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.องค์การคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องสำอางที่มีสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆซึ่งตามปกติแล้วเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำอางครีมกันแดดได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะแต่เครื่องสำอางปลอมเราต้องสังเกตเพราะมันมักจะมาในรูปแบบหรือแพ็กเกจที่คล้ายคลึงกับเครื่องสำอางจริงเลยมันพยายามจะหลอกผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ของแท้อาจจะมีตำหนิหลุด QC ก็เลยเอามาวางขายในราคาที่ถูกกว่าเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจแล้วก็หลงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod

0: เน็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายซึ่งเครื่องสำอางปลอมนั้นอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารปรอทสารก่อมะเร็งสารหนูแบริเลียมและแคชเมียมยังมีเชื้อแบคทีเรียหรือมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การเกิดแผลเป็นผุพองแผลอักเสบอาการแสบร้อนและทำให้ใบหน้าเสียโฉมได้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางปลอมถ้าหากเอาไปแต่งหน้าในช่วงบริเวณรอบดวงตาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องสำอางปลอมนั้นเข้าสู่ดวงตาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ครีมกันแดดนั้นช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่อยู่ในแสงแดดและถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผิวหนังเราแล้วส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้แดดหรือทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังการป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพผิวอาการของผิวหน้าที่ถูกแสงแดดทำร้ายผิวหน้าจะเกิดอาการแดงแสบร้อนแห้งลอกและอาจมีอาการคล้ำขึ้นหากยังขาดการปกป้องจากครีมกันแดดก็อาจนำไปสู่ปัญหาผิวหน้าเกิดริ้วรอยกระฝ้ารอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งวิธีในการรักษาฝ้าและกระที่เกิดจากแสงแดดวิธีเดียวคือต้องเลี่ยงแสงแดดในเวลา10 โมงถึง 16 นาฬิกาคือตั้งแต่10 โมงจนถึง 16 โมงเย็นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามสวมหมวกกางร่มใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดที่มันมี SPF 30ขึ้นไปทาเป็นประจำค่ะทาก่อนออกแดดสัก15 นาทีรวมไปถึงการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็จะช่วยป้องกันฝ้าแดดได้ครีมกันแดดนั้นคือสารกันแดดที่แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือสารกันแดดทางกายภาพจะปกป้องผิวด้วยกลไกการสะท้อนรังสียูวีทำให้รังสีนั้นไม่สามารถผ่านลงไปทำร้ายผิวมีความปลอดภัยมากกว่าแต่มักทำให้เกิดปัญหาใบหน้าขาววอกหลังการทาครีมกันแดดที่มีสารกันแดดทางกายภาพอีกอันนึงคือสารกันแดดทางเคมีค่ะอันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องผิวด้วยการดูดซับเอาพลังงานรังสี UV เอาไว้ที่สารกันแดดข้อดีคือไม่ทำให้เกิดปัญหาหน้าวอกแต่ความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าสารกันแดดทางกายภาพครีมกันแดดที่จำหน่ายกันในท้องตลาดทุกวันกลับพบว่ามีหลากหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันน้ำกันเหงื่อกันทรายไม่ให้มาครูดเอาฟิล์มกันแดดให้หลุดออกจากผิวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรามาดูว่าทำไมคนที่เขาผลิตแบบผิดกฎหมายปลอมแปลงเครื่องสำอางเขาถึงยังทำอยู่เพราะเครื่องสำอางปลอมนั้นสามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางของแท้แต่ได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากต้นทุนมันถูกกว่าอีกอย่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มโอกาสให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงทุกระดับชั้นสังคมในหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เลยทำให้พวกเขาเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องสำอางปลอมในปริมาณที่สูงและความเสี่ยงธุรกิจของเขาก็ต่ำเพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าของแท้วัตถุดิบที่ใช้ก็มักจะเป็นคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็น้อย

แล้วเดี๋ยวนี้ศักยภาพของตลาดมันขนาดใหญ่ขึ้นมีกลุ่มบริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับปานกลางรองรับเพราะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะซื้อสินค้าของแท้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่นี่แหละจ้ะจึงมีของปลอมเกลื่อนเมืองของแท้ของปลอมสังเกตกันได้แล้วอย่าลืมมาให้ความสำคัญกับวิธีเก็บและการใช้เพราะสำคัญพอกันครีมกันแดดต้องเก็บไว้ในที่แห้งปริมาณการทาก็ต้องทาให้ถึงหรือการทาซ้ำระหว่างวันก็ต้องจำเป็นรวมถึงอายุไขของครีมกันแดดต้องอยู่ประมาณ3ปีแพทย์หญิงของขวัญเคยโพสต์เอาไว้ว่าความเสถียรของกันแดดถ้ากันแดดไม่เสถียรค่า SPF ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าการตรวจออกจากโรงงานค่า SPF 50 PA บวกๆแต่พอมาถึงผู้บริโภคอาจเหลือแค่5เพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีต้องเสถียรและกันแดดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตุนค่ะมันไม่ใช่สิ่งของหายากพอหมดหลอดเมื่อไหร่เราก็ซื้อหลอดใหม่เพื่อจะได้รสใหม่สดเสมอเพราะครีมกันแดดนั้นมีอายุเพียง3ปีและมักจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะจ๊ะเราจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือผู้ผลิตเครื่องสำอางที่เชื่อถือได้และระลึกเสมอว่าเครื่องสำอางราคาถูกอาจมีผลเสียมากกว่าเมื่อเราสั่งซื้อมาใช้งานเพื่อความมั่นใจเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางในร้านที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าหรือเลือกดูจากผู้ผลิตเครื่องสำอางว่ามีโรงงานผลิตนี้จริงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอเครื่องสำอางปลอมได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Awardจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Awardจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10 ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกลับมาอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95โดยมีดิฉันทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะสำหรับโอ้โหเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้มาปั๊บแสดงว่าอาจารย์ทนายวินัยมาแล้วจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งมีพิธีกรผู้รายการสาวสวยสุดนะครับสาวขอเลยครับนะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะครับน้อยเสียงนะครับอาจจะแอบแห้งไปบ้างเป็นปกติเพราะเสียงผมก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็เสียงแหบครับแต่เนื้อหาสาระไม่แหบไปด้วยนะครับก็เต็ม 100% เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
3: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณแหม่มนะครับได้ไปรีแลกซ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงไหมครับ

0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะพอจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการค่อมรางรถไฟอะค่ะในอีกหลายๆกรณีก็เลยจะถามอาจารย์หยิบขึ้นมาเป็นข้อสงสัยนะคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้ทำไมพี่ตำรวจอะค่ะเขาไม่ไปยืนแถวรางรถไฟแล้วจับปรับให้เข็ดอะคะอาจารย์คะ
1: อ๋อไอ้คนที่ก็เล็กที่ฝ่าไม้กั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือประเทศกูมีนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่อุทาหรณ์มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ทำอะไรไม่มีวินัยเนี่ยนะครับคือไทยแท้นี่คือแบบไทยๆอะครับตำรวจก็แบบไทยๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็แบบไทยๆสบายสบายตายก็ช่างมันนะครับกูไม่สนใจกูก็จะเอาแบบรูปแบบของกูแบบนี้แหละนะครับ
0: เออ
1: แต่ว่าจริงๆหนารู้ไหมว่า
0: ค่ะ
1: คุณไปเลอเล่อประมาทกระทำอย่างเนี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้นะครับสังคมหรือคนอื่นเนี่ยอีกมากมายนะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะก็ตามมานะครับถ้าเราได้คิดทบทวนในการดำรงชีพดำรงชีวิตใช้วิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายระมัดระวังนะครับตามหลักธรรมะตามหลักที่ควรจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใจเวงาไม่ต้องขวนขวายเลยมากจนเกินเลยจากที่ควรจะเป็นนะครับชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับแม้จะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติเนี่ยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่เราฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์นะครับไปฝ่ากฎกติกาเนี่ยนะเราไม่เคารพกติกาผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดไปว่าทำไมมันมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกทม.นะครับรู้สึกรัฐมนตรีนะครับคมนาคมเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าทุ่มทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับงบที่ว่าเป็นของรัฐะที่นำไปใช้โครงการต่างๆนะครับถ้านักการเมืองคาดการเนี่ยเลิกละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้มาทำอุโมงค์รถยนต์รถไฟเนี่ยนะครับตรงจุดตัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เกิดเหตุรักษาเนี่ยซ้ำซากนะครับพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งที่เขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยเป็นรักษานี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับก็เนี่ยคุณแบบนะครับไม่ใช่รัฐบาลประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ก็แบบไทยๆนะครับคือมาคิดแก้ปัญหาเนี่ยหลังจากปัญหาเกิดแล้วนะครับไม่คิดการอะไรล่วงหน้าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอเมริกาพวกนี้นะครับที่เขาคิดแผนไว้ล่วงหน้าเป็นหลายสิบปีอ่ะแต่บ้านเราตามหลังปัญหาอยู่นะครับเรื่อยไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเมืองหลวงเมืองเอกเมืองที่สังคมโลกบอกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุรักษาเนี่ยภาพลักษณ์แบบนี้มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับมันก็ถูกติฉินนินทาถูกก็เรียกว่าคะแนนอาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนักการเมืองนะครับคิดทำเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็โดนโจมตีโดนมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับก็จ้องกันจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าไปมันต้องถอนทุนอ่ะทุนกูลงไปเยอะนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วคืนไปแล้วบางคนยังไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแสวงหากันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ว่าตามดูตามทันอยู่นะครับจ้องมองอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ผมว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติหรือชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยจะมีการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับแต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยโหดนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือน

0: รือ300ต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้ดอกท่วมต้นเลยนะครับสำหรับป้านะครับป้าทั้งหลายนะครับ คือผมเนี่ยไปทำไปก็เรียกมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับและก็ไปทำคดีที่สู้คดีกันเนี่ยนะครับ เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากนะครับแล้วศาลก็จะลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคือพอเราคิดดอกเบี้ยเขาเกินอัตราเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าบาท50 2บาทเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ยังพอถูไถกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้า120ต่อเดือนหรือว่า300ต่อปีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนน่ะจริงๆเขาร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเราก็เอาน้ำเย็นไปช่วยเขาเนี่ยระดับหนึ่งนะครับโอเคอาจจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นิดหน่อยผมว่าใครไม่ว่าหรอกนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกินเลยเพราะว่าพอมีคดีความเนี่ยเราก็เป็นทนายจำเลยไปต่อสู้คดีที่โจทย์ปล่อยเงินกู้ให้จำเลยเนี่ยคุณแม
1: ่
0: บางทีเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมไปนะครับบอกว่าปล่อยกู้เนี่ยเหมือนคดีดารานักแสดงท่านหนึ่งนะครับที่ว่าในวงการดาราด้วยกันแล้วก็หยิบยืมเงินอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้หรอกเขาก็เอาไปใช้ของเขาเองนะครับแต่เสแสร้งว่ามีผู้จะกู้ต่อก็เสนอดอกเบี้ยให้กับพวกดาราเพื่อนด้วยกันเนี่ยสมมติร้อยละ5ต่อปีเอ้ยร้อยละ5ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายนะครับเดือนหนึ่งก็ได้บาท25เท่านั้นเองนะครับหรือปีนึงก็15ต่อปีนะครับ
1: จะ
0: เอาเกินเลยไม่ได้แต่พอเกินเลยเมื่อไหร่ซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเสนอให้ดอกเบี้ยเองเนี่ยเสนอแต่ที่คุณได้ยืมไปเนี่ยเพราะเหตุเพราะเสนอก็แสดงว่าเรามีความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายก็คือดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยพอมีความผิดเกิดขึ้นเขาช่อโกงจริงอ่ะนะครับซึ่งเราควรจะดำเนินคดีช่อโกงกับเขาได้เพราะเขาช่อโกงเพราะไม่ได้มีคนที่คู่จริงๆหลอกเราให้เราเชื่อ เอาผลประโยชน์มาล่อผลตอบแทนมาล่อซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกช่อโกงแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะถือว่าเราเป็นผู้มาสารด้วยมือไม่สะอาดหรือไม่ใช่ผู้สายโดยนิติในเพราะเราไปคิดดอกเบี้ยก็เกินจากกฎหมายกำหนดนะครับวันนั้นผมไปขึ้นคดีนะครับยอดเงินตั้ง40ล้าน
1: โ
0: อ้ยืมกันประมาณ140กว่าครั้งนะครับแต่ว่าพอมันมีสเตทเมนต์เนี่ยพอเงินกู้มาพอจ่ายคืนเนี่ยมันคำนวณแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินจากกฎหมายกำหนดก็คือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอ่ะนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะครับถูกช่อโกงก็จริงหรือช่อโกงไม่ช่อโกงไม่รู้นะครับแต่ว่าพอไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายปั๊บกลายเป็นเรานี่ไม่สุจริตและมือไม่สะอาดแล้วนะครับพอคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความลึกก็เป็นคดีปฏิบัติยอมความกันได้นะครับคือความเป็นความผิดส่วนตัวพอเราเป็นมือไม่สะอาดหรือว่ามีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้สายโดยนิติในที่ผมบรรยายไปสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้เราใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ได้เพราะมันก็ความผิดส่วนตัวไปกล่าวโทษไม่ได้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ว่าสอบสวนไม่ได้เราไปฟ้องศาลเองพอถูกทนายถามค้านทนายจำเลยถามค้านเนี่ยมันพยานหลักฐานมันชัดอ่ะเพราะเราใช้วิธีโอนกันทางสเตทเมนต์จากบัญชีสู่บัญชีเนี่ยเงินต้นมา100,000นะครับดอกเบี้ย102ก็100,000ก็2แสนหนึ่งก็นะ 2,000 ต่อเดือนนะครับแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยพอโอนกลับมาเนี่ยมันคำนวณได้ว่าเกินบาท25ต่อเดือนมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราเดินคดีกับเขาคดีอาญาไม่ได้พอเราจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายที่จ่ายมาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับผู้ที่จ่ายมาเนี่ยบอกดอกเบี้ยเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยเพราะเกินกฎหมายนะครับ

0: ำเลยก็ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยโจทก็เอาเงินตัวนี้ไปเป็นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาไปตัดเงินต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าจ่ายไปจ่ายมาบางทีดอกเบี้ยเนี่ย ที่จ่ายมาดอกเบี้ยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับท่วมจำนวนเงินต้นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราฟ้องเรียกเงินต้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะทุกอย่างถูกจ่ายด้วยดอกเบี้ยผิดกฎหมายเอามาหักเงินต้นหมดเลยไอ้กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆอยู่นะครับซึ่งทุกคดีคือจริงๆถ้าคุยกันได้ผมก็พยายามคุยปริบนอมนะครับว่าให้มีการทำสัญญาและก็อาญาคุณถอนไปแล้วแพ่งก็เจรจาและก็ผ่อนชำระเนี่ยแต่ว่าจำเลยไม่มีหลักประกันเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเดินคดีกันไปนะครับพอเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าพอจะไปฟ้องว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ไม่ได้ ก็ต้องบิดข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องร่วมทุนร่วมหุ้นไปเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นความเท็จไปพอเป็นความเท็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จ จะมีคดีอาญากลับมาเราได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องนะครับประชาชนหรือว่า FC ของ FM 95นะครับ การจะปล่อยเงินกู้อะไรต่างนะครับมันสามารถทำได้มันต้องมีวิธีการให้มันรอบคอบนะครับเพราะเวลาผ่านบัญชีเนี่ยมันมีเลขบัญชีซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถพบกันได้เอามาเทียบกันได้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไอ้เงินที่โอนคืนมามีเงินต้นและมีเงินแถมมาไอ้เงินแถมเนี้ยคำนวณมาแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้เจ้าหนี้เดี้ยงทุกรายนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำเห็นว่าการที่เรากระทำการอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะมาคุ้มครองเราทั้งที่เราเป็นผู้เสียหายนะครับแต่เรามีส่วนที่แสวงหาส่วนที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยการเป็นมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็แพ้คดีได้นะครับทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจำเลยช่อโกง 100% นะครับบางคดีเนี่ยจะไปแพ้ด้วยเทคนิคตรงเนี้ยนะครับด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเหมือนกันนะครับสำหรับนายทุนก็ดีแต่ว่าคนที่เอาเงินเขาไปก็ดีนะครับก็ต้องคิดตอนที่เดือดร้อนว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงหาวิธีจ่ายแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยโหดก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับจาก20ต่อเดือนอาจจะคุยกันได้เหลือสัก2บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมว่ารับกันได้นะครับคือถ้าใช้แบบวิถีไทยๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบกันได้ถ้าไม่โหดจนเกินไปนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์กรุณาชี้แจงอ่ะนะคะว่าเนี่ยด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีหลักฐานแบบเอาใหม่ทำไมเป็นคนดีอาจารย์แบบใช้เงินสดค่ะมาเจอหน้าแล้วก็คืนเงินสดยืมเงินสดดอกเบี้ยโหดแบบนี้ล่ะค่ะแล้วแบบมีวินมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดดำมีหมวกกันน็อกดำถุงมือดำกางเกงดำเสื้อดำค่ะอาจารย์ไหวไหมคะสู้ได้ไหมคะถ้าแหม่มเป็นนายทุนนะคะ
0: คือก็ถ้าคุณแหม่มเปิดประเด็นอย่างนี้มา มันก็พยานหลักฐานที่เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับ เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็คือผมว่าพวกมืออาชีพจริงๆเนี่ยที่เขาใช้ ทำเป็นกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่มีการโอนบัญชีนะครับ ผมคิดว่าเหมือนพวกแขกนะครับที่เขาทำกันนะ เขาเก็บดอกตอนปั่นจักรยานไปเก็บนะเคยเห็นในอดีตนะครับเขาจะไม่มีการโอนฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันบางทีเราเป็นจำเลยเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับถ้าก็บอกเขาเก็บ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่โดยปกตินะครับการปล่อยเงินกู้แล้วหลักประกันไม่มีเนี่ยโดยหลักมันไม่น่าจะ15ต่อปีนะครับโดยวิธีน่าจะเกินนะครับแล้วแถมจ้างคนมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยมันทำท่าจะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมเอาไว้ผมไปขึ้นศาลแหละนะครับแล้วก็ตอนแรกก็บอก102ต่อเดือนซึ่งผิดกฎหมายชักพักหนึ่งก็บอก102ต่อปีแล้วก็ศาลชักว่าคุณจะไหวเลย102ต่อปีอ่ะนะครับตามกฎหมายมันก็15

0: ต่อปีอยู่นี่คุณมาต่ำกว่ากฎหมายอีกเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเชื่อคุณไหมคุณลองคิดด้วยดีและกลับเปลี่ยนใหม่ว่ากลับมาร้อยละสองต่อเดือนอีกนะครับตอนแรกร้อยสองต่อเดือนตอนเราถามพอเขาติงบอกอ่ะร้อยละสองต่อปีพอสารทักขึ้นมาสองต่อปีจะไหวแล้วจะตามกฎหมายยัง15ต่อปีมันถอยกลับใหม่ว่าเออก็จริงๆร้อยสองต่อเดือนนะครับก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารมันปรากฏชัดนะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกมืออาชีพอย่างคุณแหม่มคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อาจจะให้มีการเซ็นหลักฐานว่าได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้เลยนะขึ้นก็ไม่รู้ยอดเท่าไหร่บอกขึ้นศาลก็บอกกันร้อยละบาท25ต่อเดือนมันจะเถียงยังไงอ่ะนะครับเว้นแต่จำเลยเนี่ยทุกวันที่1เนี่ย ทุกวันที่1เนี่ยจำเลยก็จะถอนเงินจากบัญชีเนี่ยนะครับเอามาให้พวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกวันที่1ของเดือนเงินจะออกจากบัญชีสมมติว่า105ต่อ105ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นแสนนึงก็อาจจะ 5,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยทุกวันที่1สเตทเมนต์เค้าถูกถอนได้ 5,000 5,000 5,000เพื่อเอามาให้กับพวกหมวกเหล็กนะครับหรือถ้าฝ่ายจำเลยมันก็เวลาพูดคุยอย่างเงี้ยบอกว่าเช่นบางทีมันอาจจะมีเครื่องอัดเสียงอยู่ในกระเป๋าหรือวิดีโออ่ะนะครับส่งมาแล้วก็เวลามารับเงินเนี่ยพี่ร้อยสองนะบอกต้องแก่ด้วยนะเราไม่ได้ลงรายละเอียดในสมุดเนี่ยแต่มันร้อยสองครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่ไปเบี้ยวระหว่างทางมีปัญหาอีกเพราะหลักฐานไม่เขียนร้อยละสองอ่ะว่าเซ็นไปเนี่ยเงี้ยมันก็มีเสียงบันทึกแล้วก็มีภาพวิดีโอก็เก็บภาพนะครับไอ้มือปืนเนี่ยมาเก็บค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็พอพิสูจน์ได้อยู่นะครับหนึ่งถอนจากบัญชีวันนั้นกด ATM เนี่ยก็5,000นะครับมีสลิปอยู่แล้วเขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เราไปเอาไปให้ไอ้ที่มีมาเป็นบวกเล็กมาเนี่ยนะครับก็อาจจะให้เซ็นว่าดอกเบี้ยเดือนนี้จ่ายแล้วรับแล้วแต่ไม่บอกยอดเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าจริงๆบาท25บาท25ต่อเดือนแต่เราบอกไม่ใช่มันหน้าต่อเดือนอาจจะมีอะไรมาพิสูจน์ก็คือไอ้รายการเราอาจจะกดเงินจาก ATM แล้วมีสลิปอยู่เก็บไว้เราเขียนเลยว่าดอกเบี้ยเดือนนี้ให้กับเจ๊แหม่มเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่ะก็เป็นพอนำสืบพยานบุคคลได้นะครับแม้ไม่มีการโอนทางบัญชีนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะคดีอาญาเนี่ยเวลาสืบกันมันเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ทิ้งข้อสงสัยเมื่อจำเลยก็ต่อสู้ก็คุณต้องพิสูจน์ได้ถ้ามีข้อพิรุธน่าสงสัยศาลก็อาจจะเชื่อดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายอยู่ดีคุณน่ะเป็นไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นกฎหมายรองรับนะครับเป็นคนนอกกฎหมายกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็ยกฟ้องได้อยู่ดีนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะแหม่มเป็นคนดีอีกละมันมีกรณีหลานแสบอะค่ะขโมยโฉนดป้าแท้ๆเลยนะคะไอ้หลานก็หลานแท้ๆเหมือนกันนะคะเอาไปจำนำค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันค่ะ2วันนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์แต่ข้อสงสัยคือหลานแสบเนี่ยนะคะเขาเอาโฉนดป้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าไปจำนำมันทำได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เจ้าของชื่อไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับที่รับจำนำคือถ้าเป็นรถยนต์นาฬิกาแหวนปากกงปากกาเนี่ยมันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีทะเบียนน่ะมันเห็นมันไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ใครต้องสันนิษฐานให้คนนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเป็นโฉนดที่ดินมันปรากฏชื่อชัดเจนว่าชื่อนางดำแล้วก็นายเขียวมากู้เอามาจำนำเนี่ยมันไม่ตรงคนอยู่แล้วนะครับและผู้รับจำนำยังรับจำนำเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เขาไม่เรียกว่าจำนำหรอกนะครับจริงๆว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินก็เหมือนเอาทะเบียนเอาโฉนดน.3มาเป็นหลักประกันแล้วเขายึดถือไว้แต่มันต้องเป็นของคนคนนั้นอันนี้กลับเป็นของคุณยายใช่ไหมรู้สึกจะเป็นยายหรือเป็นแม่
1: เป็นป้าค่ะเป็นป้า
0: เป็นป้าเนี่ยซ ซึ่งป้าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องเนี่ยและไม่ได้ประมาทเลินเล่ออะไรด้วย

0: ครับไอ้อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ผูกพันป้าผู้รับจำนำรับไว้เนี่ยกึ่งๆจะเข้ารับของโจรด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายเนี่ยถ
1: ้
0: าคุณไม่รับไว้เนี่ยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เมื่อเป็นเอกสารโฉนดที่ดินเป็นชื่อของคุณป้าคนเดียวสิทธิของเขาเนี่ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา188ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวหลานเนี่ยมีชื่อร่วมในโฉนดนี้อยู่ด้วยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไอ้ป้าตาที่ว่าเนี่ย1188เนี่ยเป็นการลักเอกสารของคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ด้วยถึงจะผิดมาตรานี้นะแต่ถ้าผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่งหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่มันจะไม่ผิดมาตรา188แต่ว่าเราก็จะไปใช้สิทธิ์เรื่องถ้าอยู่ที่เขาว่ายักยอกเอกสารยักยอกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าเอาไปแอบเอาไปก็เป็นการลักเอาไปซึ่งโฉนดที่ดินซึ่งมันมีเจ้าของร่วมมันทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเอาไปโดยเขาไม่ยินยอมนะครับก็จะผิดลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์เพราะเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ถ้าป้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเอาไปนะครับก็จะเข้า188นะครับเอาเอกสารของผู้อื่นไปแต่ว่าผู้อื่นคือผู้ต้องหาไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยนะครับแต่พอถ้าแกมีส่วนอยู่ด้วยป้าสอบสวนจะแจ้งข้อหานี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาได้
1: พอดีเวลาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ษโดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บ
4: ตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซุแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่

0: พลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคม
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

โหโชคดีที่รักคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสยันสัญญานะคะคุณผู้ฟังคะแม่ทำไมฉันต้องทำเสียงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของภาษากฎหมายซึ่งต่อเนื่องนะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปเรื่องของเจ้าหนุ่มนะคะเขาเอาโฉนดนะคะของป้าโดยการลักขโมยอะค่ะไปจำนำนะคะโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าจำนำลอยโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินและอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเอาไปเสียแล้วก็ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ป้าที่ว่า

0: าเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆในช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะอธิบายต่อเนื่องเลยนะคะจากจำนำเมื่อสักครู่จะมาต่อที่จำนองและการบังคับจำนองอาจารย์มากุ๊กกุ๊กกักอยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์อธิบายเลยค่ะ
1: ครับก็คือเราก็ว่าเรื่องทรัพย์สินมาหลายสัปดาห์นะครับก็จะไปว่าจริงๆพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะนำเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจในค่าจ่ายประจำบ้านค่าศึกษาเล่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้เพื่อประกันหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ทรัพย์สินที่เอาไปประกันหนี้ได้ทรัพย์สินก็จะมีทั้งทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆภาพมันจะชัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับนาฬิกาโรเล็กพระเครื่องที่ราคาสูงๆนะครับ อันนี้ก็สามารถนำไปจำนำนะครับนำไปจำนำได้แต่โฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนำไปจำนำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ประเภทคือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบรองรับอสังหาทรัพย์คือรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับซึ่งถ้าเจ้าของเอกสารเนี่ยไม่ประสงค์จะจำนองก็มีนะครับก็ไปยืมเงินเขาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นคล้ายๆว่าเซ็นหนังสือมอบหน้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ไว้เนี่ยให้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจำนำนะครับและไม่ใช่เป็นการจำนองนะครับเพราะการจำนองเนี่ยจะต้องนำโฉนดที่ดินเนี่ยต้องไปจดทะเบียนต้องไปตาไว้นะครับในกฎหมายบอกเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคำว่าตานี่คือเอาไปจดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นสำนักงานที่ดินถ้าเป็นน.3ก็นายอำเภอจะดำเนินการแต่ณปัจจุบันเนี่ยทั้งโฉนดที่ดินทั้งน.3เนี่ยถูกรวบมาอยู่อำนาจมาอยู่ในอำนาจของเจ้ามาที่ดินจังหวัดแต่ละที่แต่ละสาขานะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นการจำนองนะครับแต่ถ้ารถยนต์นะครับเราเป็นหนี้รถยนต์ให้เขายึดถือไว้เนี่ยนะครับเอาไปตึงไว้อย่างเงี้ยลงจำนำก็ดีคนจำนำทั่วไปก็ดีนะครับเราต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยต้องให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ยึดถือไว้นะครับส่วนจำนองเนี่ยเนื่องจากใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยไปดำเนินการเลยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะที่จำนองให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันนะครับตัวเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งมีก็ไปตาไว้แล้วเนี่ยมันมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหนี้มีบุญมาสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีการยึดทรัพย์สินแปลงนี้ที่จำนองเนี่ยออกขายต่อตลาดนะครับไม่ว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับจำนองฟ้องยึดทรัพย์หรือเจ้าหนี้สามัญอื่นฟ้องและยึดทรัพย์นะครับถ้ามีการขายทอดตลาดผู้รับจำนองเนี่ยมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวจะต้องรับชำระหนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นจำนำก็อย่างที่บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินไว้ที่กับผู้รับจำนำนั้นถ้าผู้รับจำนำเนี่ยนะครับบางกรณีก็มีจำนำรถแล้วก็มีคู่มือทะเบียนรถเนี่ยให้ไว้กับผู้รับจำนำและวันหลังเนี่ยผู้จำนำเนี่ยนะครับไปขอรถกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้สภาพการจำนำเนี่ยก็ถือเป็นการส่งมอบคืนให้กับผู้จำนำสิทธิจำนำก็จะหายไปนะครับก็เหลือสัญญากู้เป็นเจ้าหนี้ธรรมดาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดมีการฟ้องร้องยึดรถกันเนี่ยขายทอดตลาดเนี่ยนะครับผู้รับจำนำเดิมเนี่ยซึ่งกลายสภาพเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญกับเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญคนอื่นๆเนี่ยเมื่อยึดรถขายแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งเงินที่ขาย

ตลาดแชร์ตามส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะต่างกับจำนองนะซึ่งมีรวมสิทธิ์ได้ก่อนแต่เรื่องนี้ถ้ารถนะครับอยู่ที่ผู้รับจำนำแล้วเจ้าหนี้สามัญอื่นเนี่ยยื่นฟ้องผู้จำนำเนี่ยแล้วเราไปยึดทรัพย์สินที่จำนำจากผู้รับจำนำเพื่อขายทอดตลาดไอ้กรณีอย่างนี้ผู้รับจำนำเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินตัวนี้คือต้องได้ก่อนเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้รับจำนองนะครับจากนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องรู้สิทธิ์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยึดทรัพย์สินตัวนั้นไว้ถ้าเราเป็นผู้รับจำนำนะครับยึดไว้เพราะเราจะรับจำนำนี่ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะครับแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้จำนำทำไงก็แล้วแต่รถอยู่ที่เราแล้วก็เอาแค่คู่มือทะเบียนรถไปอยู่ที่เขานะครับก็อย่างนี้ไม่เรียกว่าจำนำเจ้าหนี้ก็แค่มีสิทธิ์ยึดคู่มือทะเบียนรถเวลาจะขายก็ขายยากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่หัวใสที่เขาแจ้งหายแล้วไปออกก็เรียกว่าไปออกเล่มใหม่นะครับนายทะเบียนออกให้ใหม่มารถไปขายคนอื่นไปไอ้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ที่รับจำอยู่เดิมก็จะเสียโอกาสมากพอรถไม่อยู่แล้วก็ขายคนอื่นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าพอไปฟ้องร้องหนี้เงินกู้เนี่ยก็ได้แต่คำรักษาเป็นตัวเลขมาว่าให้ชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้แต่ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่มีอยู่ในมือแล้วนะครับเราก็ถ้าแบบว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตามคำรักษาเลยนะครับส่วนจำนองไม่ต้องกลัวเมื่อมีการตราไว้ที่สำนักที่ดินนะครับหลังโฉนดมีเราเป็นเจ้าหนี้ยังไงมึงไปแจ้งหายนะครับไปขายคนอื่นนะครับเราในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยก็มีทรัพยสิทธิ์อยู่กับที่ดินไหมมันติดไปนะใครซื้อกี่ทอดความเป็นผู้รับจำนองเนี่ยเนื้อหนี้จำนองมันจะติดไปหลังโฉนดนะครับไปตลอดเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ซึ่งมีพ.ร.บ.ให้จดทะเบียนเครื่องจักรเครื่องบินรถยนต์ประเภทนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นมันจำนำเนี่ยต้องเอารถเอาเครื่องจักรไปไว้ที่เขานะครับแต่ว่ากฎหมายแก้เนี่ยให้จำนองได้นะครับพอจำนองได้เนี่ยรถก็จำนองได้เครื่องบินจำนองได้สัตว์นะครับยาสัตว์พาหนะเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณก็จำนองได้นะครับแต่จำนองได้ก็จริงนะครับเรามีสิทธิ์เหนือก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เหมือนรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่นิยมจะรับจำนองเพราะว่ารถมาอยู่ที่ผู้รับจำนองนะครับเราจดทะเบียนจำนองเหนือทรัพย์นี้จริงมันก็แอบขายได้เหมือนกันขายเถื่อนๆไปเนี่ยก็บังคับจำนองบังคับยังไงตัวทรัพย์ไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ที่โรงงานเนี่ยถ้ามันไม่ถอดพาหนีมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บังคับจำนองขายเท่าไหร่นำมาจำระหนี้เราก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นจำนำแต่เครื่องจักรอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วไปบันทึกบอกว่าจำนำไว้แล้วให้ผู้รับจำนำเอาเครื่องเนี่ยกลับไปใช้อีกผมเคยบรรยายเมื่อหลายปีก่อนว่าการทำนี้กรรมรักษาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับไม่ใช่จำนำที่แท้จริงนี่ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนพอฟ้องปั๊บฟ้องจำเลยไอ้เครื่องจักรเนี้ยแม้จะบอกทำสัญญาว่าเป็นจำนำแต่ให้จำเลยกลับมาใช้ก่อนเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่จำนำที่แท้จริงเป็นการหลุดหลีกเลี่ยงกฎหมายพอมีการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ทุกคนก็แชร์กันนะครับในทรัพย์ตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์อันนี้ที่จะได้ก่อนก็ได้พร้อมๆกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างจำนำกับจำนองนะครับทีนี้สาระสำคัญของการจำนองเนี่ยนะครับคือการกระทำจำนองเนี่ยก็คือพอเราเป็นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้เนี่ยแล้วเอาทรัพย์สินไปตึงเอาไว้เนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งขายฝากกับจำนองนะครับขายฝากเนี่ยคือเจ้าหนี้ชอบแต่ลูกหนี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถึงกำหนดแล้วเราไม่ไถ่ถอนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินตกเด็ดขาดเป็นของผู้รับขายฝากไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำนองเนี่ย

ทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่เพียงแต่เรามีภาระหนี้จำนองกับผู้รับจำนองซึ่งมันแตกต่างกันถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองนะครับเพราะว่าผมเมื่อเคยรับจำนองคนที่เดือดร้อนอ่ะบางคนเขาอยากให้เขาอยากขายฝากบอกว่าอยากให้อาจารย์สบายใจแต่เราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถ้าพอขายฝากเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดประมาณภาษีแล้วประมาณ 5% นะพอ 5% บางทีต้องการที่ต้องการเงินล้านหนึ่งนะครับที่ล้านห้านะครับราคาประเมินล้านห้านะครับพอมีการจดทะเบียนขายเนี่ยเขาก็ประเมินจากราคาของกรมที่ดินน่ะแล้วก็ประเมินล้านห้าเราเอาแค่ 500,000 หรือเอาแค่ล้านเดียวเนี่ยแต่พอเราไปขายฝากเราจะขาย 500,000 ขายล้านเดียวเขาก็คิดว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาทุนทรัพย์คืออยู่ที่ล้านห้าต้องเสีย 5% คิดดูว่าเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเงินแค่ 500,000 เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียใช้จ่ายให้กรมที่ดินเนี่ยกับหนี้ที่เรายืมเขาเนี่ยที่กู้เขามันสูสีกันจนเราไม่เหลือนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราเหมือนเป็นเราอยากจะช่วยเขาอะเราก็ให้เขาทำจำนองเพราะเขาจะเสียก็เรียกอะไรอะทุนทรัพย์เนี่ย 500,000 ก็ 1% ก็นะครับเท่าไหร่ 1% ก็ 5,000 นะครับแต่พอจดเป็นขายฝากเขาคิดจากล้านห้า 5% เนี่ยอันนี้เงินหายหมดเลยนะครับอันก็มีความแตกต่างเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับนั้นเวลาเราจะทำนิกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอทำเป็นจดจำนองนะครับเพราะว่าไอ้ค่าคำขอ5 บาทนะครับค่าจดทะเบียนทุนทรัพย์นะครับ 1% เนี่ยนะครับร้อยละบาทแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000 นะครับมีลิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็อากรสแตมป์ก็ 0.05 บาทนะครับไม่เกิน 10,000 และเวลาไปถ่ายถอนก็เสียแค่50 บาทแต่ถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยเขาเรียกค่าจ่ายเนี่ยเบิ้ลหลายเท่าเลยนะครับฉะนั้นถ้ากู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้เห็นใจหน่อยนี่ก็ถ้าเราขอร้องเราขอทำเป็นจำนองจำนองเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่จำระหนี้เนี่ยนะครับเขาถึงจะฟ้องร้องบังคับจำนองซึ่งเราก็มีโอกาสไปซื้อไปยื้อแล้วก็หาตังค์ไปจ่ายตอนหลังก็ยังได้อยู่จะต่างขายฝากนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการจำนองเนี่ยคือการจำนองมันเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีคน2 คนคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองก็จำนองกับเจ้าหนี้ไปนะครับประเด็นปัญหาก็ไม่มากมายแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะครับอย่างผมไปยืมจะยืมเงินนะครับอวาสุเนี่ยนะครับแต่ไม่มีหลักประกันแต่คุณแหม่มมีนะครับผมมาขอให้คุณแหม่มเนี่ยเอาที่ดินคุณแหม่มเนี่ยไปประกันหนี้ผมเนี่ยนะครับ1 ล้านบาทอย่างนี้นะครับที่คุณแหม่มราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปประกันไว้กับพอวาสุให้คุณพอสุจ่ายผลผมมา1 ล้านคุณแหม่มก็รับประกันไปจดจำนองไปตาไว้คุณกับพอวาสุอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเองอาจจะมีที่ดินเองหรือคุณแหม่มอาจจะใช้ทรัพย์สินคุณแหม่มไปจำนองก็ได้นะครับแต่ว่าภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะว่าต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนจำนองเองทรัพย์สินผมเองและผมมีกู้เงินเองเนี่ยเจ้าหนี้สามารถสร้างสัญญาอะไรที่ให้ครอบคลุมยอดหนี้ได้แต่ถ้าคุณแหม่มไปเป็นคนจำนองถ้าเป็นคนนอกไอ้คุณแหม่มไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาแก้มาจำนองประกันหนี้ให้ผมเนี่ยสิทธิบางประการเนี่ยพอ อวาสุเนี่ยจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณแหม่มรับผิดชอบเกินจากทรัพย์สินราคาทรัพย์สินที่คุณแหม่มมีอยู่เนี่ยในทางกฎหมายก็ทำไม่ได้เป็นโมฆะนะครับทีนี้การประกันหนี้เนี่ยต้องเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับต้องเป็นมูลหนี้สมบูรณ์นะครับบางกรณีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปนะครับไปเป็นหนี้นะครับค่าหวยใต้ดินพอวาสุอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีอยู่นะ

0: ะครับแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณแหม่มก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้ผมและวันหลังผมไม่จ่ายตังค์1ล้านบาทให้พอวาสุเนี่ยนะครับพอวาสุก็จะฟ้องผมว่าผิดสัญญากู้ยืมอาจจะทำสัญญากู้ไว้ผิดสัญญากู้ยืมเงินและไปฟ้องคุณแหม่มบังคับจำนองในวงเงิน1ล้านบาทอย่างนี้นะครับผมก็ต่อสู้คดีได้ว่าหนี้อันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบกฎหมายไม่มีมูลหนี้อยู่จริงคุณแหม่มก็สู้คดีอย่างผมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าการจดจำนองครั้งนี้เพื่อประกันหนี้หวยใต้ดินหนี้การพนันเนี่ยเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหนี้อยู่จริงนะครับถ้าฟังได้อย่างนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องนะครับพอวาสุนะครับและคุณแหม่มก็สามารถฟ้องแย้งเนี่ยให้เพิกถอนนิกรรมที่อยู่ด้านหลังว่าคุณแหม่มนะครับจดจำนองไว้กับพอวาสุให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตรงเนี้ยด้านหลังโฉนดได้โฉนดคุณแหม่มก็ด้านหลังก็คำว่าจำนองก็จะถูกขีดฆ่าออกไปนะครับแต่เนื่องจากโฉนดอยู่ที่พอวาสุเวลาคุณแหม่มฟ้องแย้งเข้าไปในคดีนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องแย้งให้เรียกโฉนดที่ดินคืนจากคุณวาสุแล้วก็ให้ศาลที่พิพากษาให้มีการเพิกถอนการจดจำนองเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาที่ดินพอเราศาลตัดสินคดีติดก็เอาโฉนดไปแล้วก็ขีดค่าด้านหลังสถาบันเจ้าที่เขียนว่าผู้จำนองนะครับจำนองคุณแหม่มจำนองคุณวาสุอยู่เนี่ยก็ต้องเขาจะขีดค่าออกก็ทำให้หลังโฉนดเนี่ยไม่ปลอดภาระหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต้องจำนองหนี้ที่มีอยู่จริงหนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยแม้จะบังคับเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานการบังคับเนี่ยก็สามารถจำนองได้และบังคับจำนองได้อย่างสมมติว่ากรณีผมยืมเงินคุณวาสุเหมือนเดิมนะครับ1ล้านบาทแต่ว่าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ไม่ทำยากู้ไอ้หนี้นี้มีอยู่จริงคุณวาสุโอนเงินให้ผมจริงล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสัญญากู้กันซึ่งกฎหมายบังคับว่าถ้ากู้เกิน 2,000 จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับไม่ได้ทำกันเชื่อใจกันแต่เพื่อความสบายใจผมเมื่อไปขอร้องคุณแหม่มว่าช่วยไปประกันหนี้ให้ผมหน่อยจดจำนองประกันหนี้กับคุณวาสุไว้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็สามารถจดจำนองประกันหนี้อันนี้ได้เพราะหนี้นี้มันชอบไปกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่จะฟ้องบังคับผมได้นั้นเวลาคุณวาสุฟ้องผมก็สู้ว่าฟ้องผมไม่ได้เพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีนะครับแต่ฟ้องคุณแหม่มได้คุณแหม่มจะต่อสู้คดีว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผมกับคุณวาสุไม่มีหลักฐานในหนังสือเนี่ยสัญญาจำนองจึงไม่ครบเวอร์ไม่ครอบคลุมนะไม่สามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้ข้อต่อสู้คุณแหม่มเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่านี่มีอยู่จริงแต่คุณวาสุบังคับผมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ที่เหมือนมีอยู่จริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับหรือผมไปทำยากู้ไว้กับคุณวาสุ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณแหม่มไปจดจำนองประกันแล้วคุณวาสุบอกว่าเดี๋ยวจดจำนองเสร็จจะส่งมอบเงิน1ล้านให้ผมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งคุณแหม่มก็จดจำนองประกันหนี้ผมเนี่ยซึ่งหนี้จำนองเนี่ยมันประกันได้ในหนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จดจำนองไว้ได้แต่ปรากฏว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณวาสุเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเงินให้ผมก็ถือว่าสัญญากู้ยืมผมระหว่างคุณวาสุเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีการส่งมอบกันไอการจำนองประกันหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยการจำนองนั้นก็ถือว่าไม่มีผลถ้ามีการฟ้องร้องคุณแหม่มก็เช่นเดิมนะครับก็สู้คดีว่าไม่มีมูลหนี้อยู่จริงไม่มีการส่งมอบนี่ไม่สมบูรณ์และก็ฟ้องแย้งขอเรียกโฉนดคืนและขีดค่าหลังโฉนดด้วยเนี่ยก็ใช้หลักการจำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือนี่ที่จะจำนองกันได้หรือนี่ในอนาคตเช่นประกันนี่ลูกจ้างที่เข้าทำงานบางทีกรณีลูกจ้างที่อยู่กับการเงินเนี่ยนะครับบางทีนายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะทุจริตยักยอกในวันนี้นะครับกฎหมายบังคับกฎหมายก็ให้สิทธิให้นายจ้างเรียกหลักประกันคือให้เขาทำสัญญาแล้วก็จำนองเป็นประกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งขณะที่เราทำสัญญาจำนองประกัน

0: อันนี้ลูกจ้างเนี่ยความเสียหายใดๆยังไม่เกิดแต่ถ้าอนาคตเกิดมันไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทเนี่ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการจำนองนะครับและก็การจำนองเนี่ยผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะครับถึงจะจำนองได้ซึ่งมีบางกรณีอย่างที่ดินที่เป็นที่ดินนอสองสามเนี่ยนะครับสมมติคุณแหม่มมีที่ดินที่เป็นนอสามนะครับจะนอสามระบุว่าคุณแหม่มเป็นเจ้าของสิทธิครองที่ดินที่ลาดกระบัง10ไร่คุณแหม่มขายที่ดินแปลงเนี้ยนอสามแปลงเนี้ยให้กับลุงเข้มไปลุงเข้มก็รับมอบครอบครองที่ดินเข้าไปจำประโยชน์ถูกมะม่วงแหละเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในที่ดินแปลงนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพอไม่จดทะเบียนจะมาที่ดินเนี่ยการซื้อขายเป็นโมฆะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองให้กับลุงเข้มไปนะครับลุงเข้มก็ได้สิทธิในที่ดินแปลงนี้โดยการรับมอบการครอบครองสมบูรณ์การครอบครองคุณแหม่มก็เสียสิทธิที่ดินแปลงนี้เพราะขายคุณลุงเข้มไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนสสามเนี่ยยังอยู่ที่คุณแหม่มนะครับไม่ได้จดทะเบียนให้มอบให้กับลุงเข้มไปด้วยวันหลังผมเดือดร้อนเงินเช่นเดิมก็ให้ของคุณแหม่มเนี่ยไปช่วยจำนองกันหนี้พอวาสุเนี่ยขณะที่คุณแหม่มเอานอสามไปประกันหนี้คุณวาสุเนี่ยที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นของคุณแหม่มแล้วเพราะคุณแหม่มขายลุงเข้มไปแล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากไม่ทำสมานที่ดินเนี่ยนะครับแต่สิทธิคุณแหม่มไม่มีพอไปจำนองเนี่ย ก็บอกการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินแท้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้แท้จริงอ่ะพอคุณแหม่มไม่ใช่แล้วเนี่ยสัญญาจำนองนี้ก็เป็นโมฆะนะครับส่วนมากเนี่ยคุณแหม่มไม่ได้สู้แหละแต่พอยึดขายทอดตลาดอะไรไปเนี่ยลุงเข้มเนี่ยจะต้องไปร้องขัดทรัพย์ว่าสัญญาจำนองหรือคำรักษาตัวนั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่ใช่ของคุณแหม่มไม่ใช่ของลูกหนี้เขาสามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือหลักการให้เห็นว่าการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราจำนองไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการต่อไปคือผู้จำนองก็จะต้องใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองนะครับที่พอถึงกำหนดครบปีอ่ะผมไม่มีเงินคืนคุณวาสุนะครับ1ล้านบาทอาจจะคืนไปบ้างแต่ไม่ครบนะครับพอถึงกำหนดเนี่ยผมผิดนัดไม่จ่ายหนี้ให้กับคุณวาสุที่คุณวาสุเนี่ยจะบังคับเอากับที่ดินแปลงนี้เพื่อให้ใช้หนี้ก็เรียกบังคับจำนองเนี่ยนะครับหลักการคือคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาถึงผมว่าให้จำระหนี้นะครับโดยกฎหมายบอกในเวลาสมควรแต่ไม่น้อยกว่า60วันนะครับและก็เนื่องจากคุณแหม่มเนี่ยเป็นผู้จำนองซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัวผมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บังคับว่านะครับคุณวาสุเนี่ยเมื่อแจ้งผมมาแล้วเนี่ยว่าจำระหนี้ไปในไม่น้อยกว่า60วันแล้วให้เวลาผมไม่ต่ำ60วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวการบังคับจำนองนะครับไปถึงคุณแหม่มว่าลงหนังสือคุณแหม่มบอกว่าผมไม่ผิดนัดแล้วได้บอกกล่าวบังคับจำนองไปที่บอกกล่าวให้ผมจำระหนี้แล้วนะครับและแจ้งคุณแหม่มไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้นะถ้าลูกหนี้ไม่จำระคุณแหม่มก็ต้องจำระแทนไม่จำระก็จะบังคับจำนองเพื่อเอาที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดไปใน15วันนะครับนับจากแจ้งผมและต้องแจ้งคุณแหม่มไปใน15วันนี้ถ้าคุณวาสุไม่ดำเนินการในหมดเวลาดังกล่าวเนี่ย15วันคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินใหม่เนี่ยที่ผมค้างจำระเนี่ยนะครับตลอดจนค่าภาระติดพันต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา15วันดังกล่าวครับหลุดพ้นเลยนะครับถ้าคุณวาสุไม่แจ้งเนี่ยเลย15วันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่าจ่ายที่เป็นอุปกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณแหม่มสามารถต่อสู้คดีได้ว่าคุณแหม่มเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณวาสุเนี่ย จ้งหนี้ให้ผมชำระ

0: ให้ผมชำระหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต่ำ60วันแต่คุณวาสุแจ้งเวลาผมแค่45วันให้ชำระเนี่ยถือว่าคุณวาสุเนี่ยนะครับบอกกล่าวทวงถามให้ผมชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามหมายคือไม่ครบ60วันถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณวาสุจะฟ้องผมและคุณแหม่มเนี่ยให้ชำระหนี้บังคับจำนองอันเนี้ยไม่ได้แม้คุณวาสุจะไปฟ้องหลัง60วันแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีก็ยกฟ้องไปทั้งกระบวนการเลยซึ่งจะต่างในอดีตก่อนมีการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าก็บอกให้บอกกล่าวตามสมควรหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยบอกว่า60วันใช่ไหมแต่ไปบอกกฎหมายบอก60แต่ไปบอก45แต่ไปฟ้องหลัง60วันถ้าเป็นกฎหมายแนวการรักษาฎีกาก่อนแก้กฎหมายเนี่ยศาลอนุโลมว่าก็เขามาฟ้องหลัง60วันอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกกล่าวไม่ครบไม่น้อยกว่า60วันเนี่ยระยะ45วันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีนะครับอันนี้คือเจ้าหนี้บังคับจำนองก็ต้องบอกแก่ลูกหนี้แก่ผม60วันอย่างน้อย15วันแจ้งคุณแหม่มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับอันที่2นะครับวิธีการที่2เนี่ยพอผมเป็นหนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการดอกเบี้ยมันเดินยาวมากพอผิดนัดปั๊บปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็การจำนองเนี่ยมีเจ้าหนี้ รับจำนองรายเดียวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณแหม่มเนี่ยเห็นผมไม่ใช้หนี้เนี่ยแล้วคุณแหม่มกลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินยาวเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยมีสิทธิ์แจ้งไปที่คุณวาสุอะบอกว่าเพื่อให้ดำเนินการเอาที่ดินแปลงเนี้ยออกขายต่อตลาดนะครับจำนองเนี่ยนะครับออกขายต่อตลาดปรากฏว่าถ้าเราออกขายต่อตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีอ่ะมันคือคุณแหม่มก็มีชั้นเชิงตามกฎหมายคือถ้าปล่อยฟ้องคดีดอกเบี้ยที่เดินหลังจากนั้นเนี่ยคุณแหม่มต้องรับผิดชอบวิธีการคุณแหม่มก็แจ้งหนังสือที่คุณวาสุนะครับบอกให้เอาที่ดินแปลงเนี้ยรีบเอาออกขายต่อตลาดนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องขายต่อตลาดไปใน1ปีถ้าเกิดว่าคุณวาสุไม่ดำเนินการขายท่อตลาดไปใน1ปีนะครับและต่อมามีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนนะครับเวลาหลังเวลาครบ1ปีแล้วอยากจะยาวกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคุณแหม่มก็ไม่ต้องผิดชอบคุณวาสุก็บังคับคุณแหม่มไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหลังจากนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณวาสุดำเนินการขายท่อตลาดไปใน1ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จมันขยายเวลาไปอันนี้ถือว่าคุณวาสุเนี่ยได้ดำเนินการไป1ปีนะครับแม้จะขายท่อตลาดเลย1ปีกลายเป็น2ปี3ปีคุณแหม่มยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อคุณวาสุน
1: ะครับ
0: อีกอันหนึ่งนะครับเรื่องมาครับจำนองเนี่ยคือถ้าคุณแหม่มนะครับผมค้างหนี้นะครับเกิน5ปีนะครับและปรากฏว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากท่วมทรัพย์สินเนี่ยของคุณแหม่มนะครับมีแก่ล้านห้ามูลค่าล้านห้า แต่นี่ผมล้านพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็น2ล้าน3ล้านมันท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณวาสุสามารถฟ้องก็เล็กบังคับจำนองหลุดนะครับเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปเป็นของคุณวาสุเลยนะครับ ก็เล็กบังคับจำนองหลุดนะครับก็มี3วิธีถึงเนี้ยนะครับก็คือ1ฟ้องบังคับจำนองโดยทั่วไปแต่ต้องบอกกล่าว60วันแจ้งคุณแหม่ม15วันอันที่2คุณแหม่มเสนอให้ก็เอาออกขายท่อตลาดเลยนะครับขายท่อตลาดไปใน1ปีถ้าไม่ขายหลังจากนั้นคุณแหม่มก็หลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์นะครับกับอีกอันหนึ่งคุณวาสุก็บังคับจำนองหลุดถ้าหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วเกินราคามูลค่าที่ดินแล้วแสดงให้ศาลเห็นคือให้ศาลเห็นว่าไปหลักฐานฟังได้อย่างนั้นทุกอย่างก็สามารถบังคับจบกันลักษณะนั้นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อายุความจบอายุความจำนองก็ไม่มีนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ยังฟ้องได้แต่ว่าเรียกดอกเบี้ยได้ย้อนหลังไม่เกินห้าปีนะครับผม
1: ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของจำนำและการบังคับจำนำนะคะวันนี้ต้องลากันแล้วอาจารย์
0: ครับผมครับครับโอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและ

นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ของเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

0: พิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: าไม่ได้คุณส่วนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะ22ปีเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้จักรเบาแหมนะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะนะฮะมีข่าวคราวนู่นนี่นั่นความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็เมาส์กันรวมไปถึงส่องดวงนะที่068เอ๊ะไม่ใช่เออถูกแล้ว0689400เป็น SMS นะคะ0689400เงี้ยนะจ๊ะนะไหนดูซิมียังป๊าบไม่ใช่นี่ป๊าบยังไม่มีก็ส่งมาได้ที่9SMS ที่0649488เอ้ไม่ใช่4689400โอ้ยตายดิฉันอะไรเนี่ยหรือว่าจะลงส่งมาที่เฟซบุ๊กก็ได้นะคะแล้วแต่สวัสดีกันทุกคนที่เข้ามาตื่นกันแต่ตีห้าเลยทีเดียวนะโอ้สารคามโอ้มาหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรามาดูข่าวกันก่อนวันนี้นะคะแหมคืออย่างนี้มันก็มีข่าวจากทางชายแดนนี่แหละเขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าเห็นมีการเตรียมกำลังพร้อมเนื่องจากกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้จังหวัดตราดปรากฏว่าทางกระทรวงกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่เรื่องจริงเข้าใจผิดหรือเปล่าคือมีเจตนาที่สร้างความเข้าใจผิดนะบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดงี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาบอกอย่างนี้นะเป็นย้ายกลุ่มบุคคลยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชานำตัวเยาวชนชายผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งจำนวนถึง790คนโหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นจะเป็นเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเยาวชนผู้ทำผิดถึงเกือบพันคนเลยเหรอเขาบอกจากศูนย์ราชทัณฑ์และเรือนจำในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดไปยังสถานควบคุมตัวที่กำหนดในจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดอุดรมีชัยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างโครงการฟื้นฟูวินัยและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิดและเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แน่การปฏิบัติในแนวหน้าอ้าวนั่นไงนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นกองกำลังรบแต่ใดอ้าว790คนเลยนะคุณย้ายยังไงเนี่ยย้ายผู้ต้องขังอะมันไม่ให้หน้าสงสัยยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกปฏิเสธมาแน่อันนี้ก็ใครที่อยู่ริมชายแดนนะคะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ย

ก็ควรที่จะต้องนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลเราสอดส่องดูแลกันและกันด้วยน่ากลัวอยู่เด้อ

เราก็ฟังเพลงกันอ๋อเดี๋ยวดูดิมันมีเรื่องอันนี้น่าชื่นใจมากคืออย่างนี้เมื่อกี้เรื่องกัมพูชาไปแล้วเนอะนอกจากจะสอดส่องเขาเรียกอะไรสอดส่องทางกัมพูชานะคะทางริมขอบเลยอะเราเรียกว่าริมขอบแล้วกันเนาะไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เราช่วยสอดส่องในทะเลด้วยนะคะในทะเลที่พูดถึงสอดส่องในทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยปะการังมันเริ่มเป็นฟอกขาวไงอันนี้มันจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแหล่งอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในท้องทะเลเนาะทีนี้ถ้ามันเกิดฟอกขาวเราก็ต้องปิดเราต้องดูแลตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ลงพื้นที่สำรวจแนวปะการังแล้วเนาะที่บริเวณเกาะโครัมนะคะเพราะถ้ามันมีสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเขาต้องปิดเขาต้องประเมินสุขภาพก่อนประเมินสุขภาพปะการังก่อนเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องร่วมมือนะเวลาเขาไปสำรวจหรือเขาปิดเราก็ต้องอย่าไปวุ่นวายกับเขานะอย่าไปวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการปิดเปิดไปซะนะคะเมื่อกี้ที่จังหวัดตราดใช่ไหมที่กัมพูชานะคะกัมพูชาที่บอกว่าเคลื่อนพลแล้วบอกว่าไม่ได้เคลื่อนอันนี้เขาอะไรนะเคลื่อนเยาวชนในคุกย้ายที่แม่ย้ายตั้ง790คนนะน่าสงสัยก็ขอกระเถิบไปที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองจังหวัดตราดเหมือนกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะเพราะว่าราคาร่วงกิโลละ15บาทเพราะว่าเวียดนามเขาชะลอซื้อแล้วในตลาดประเทศเราเนี่ยไม่ได้นิยมนะคะกินเงาะสีทองแต่เรานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่าเงาะสีทองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานผลไม้กระป๋องค่ะแล้วปรากฏว่าระยะนี้เป็นระยะของฝนตกต่อเนื่องไงก็เลยส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนตกค้างในสวนตอนนี้เดี๋ยวกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปพยายามรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงนะคะคือเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะรับซื้อให้ได้สัก100ตันภายใน1สัปดาห์เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้ราคาปรับลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจกันนะคะว่าเงาะมันราคาร่วงนะเขาบอกว่าคนเราชอบกินเงาะโรงเรียนไม่ได้กินเงาะสีทองคือเงาะสีทองเนี่ยมันจะแดงหมดเลยนะแล้วเปลือกมันจะหนามันรู้สึกปูเคยนำเสนอในเวกอัพไทยแลนด์นะคะว่าเราจะดูเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนยังไงเพราะเงาะโรงเรียนเนี่ยมันจะมีปลายขนมันจะเขียวๆปลายขนมันจะเป็นแดงๆเขียวๆทำไมคนเขาถึงชอบกินอ๋อมันเหมือนพอจำได้นะปูจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปูนำเสนอเรื่องเงาะไปนานแล้วแหละเหมือนกับว่าไอ้เงาะสีทองเนี่ยเปลือกมันก็หนาไงเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันแต่เงาะโรงเรียนเนี่ยเปลือกมันบางกว่านะคะเอาละจ้า3เพลง022481366ฮัลโหลมาส่องดวงกันที่2481366เวลาน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะมายังฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: จ้าชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะเกิดวันที่1มกรา19ปีมะโรงวันพฤหัส
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อยู่สุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์จ้าก
1: รีดยางจ้า
0: ปีนี้อายุ50จะถามเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้บอกเลยนะเนี่ย
1: อยากรู้เรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะมันจะมีการโยกย้ายไหม
0: คือตอนเนี้ยมันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องแบบว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวไม่ย้ายอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็คืออยากรู้ว่ามันคือเราจะได้อยู่ที่เดิมตรงนี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไม่ต้องไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะต้องย้ายอ่ะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ตอนนี้หนูอยู่ที่รถไฟแต่พอดีเขาจะทำรางคู่ปี70น่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้อยู่ที่รถไฟที่เดิมไหมเหมือนเราโคทำเช่าต่อแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อจะได้อยู่ที่เดิมไหมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทำง่ายๆอ่ะคือยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้ไอ้ที่บอกว่าปี70แรงไม่น่าจะยังไม่ย้ายเร็วๆนี้แต่ว่ามันเหมือนกับมามีข่าวมาทำให้เราแบบว่าระแวงกังวลมากกว่า
1: ใช่ค่ะผมทราบว่ามาคือไม่มีที่อยู่อ่ะ
0: มันระแวงกังวลมากกว่าแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราคงมีเวลาที่จะสรรหาถ้าสมมุติมันจะต้องไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้
1: หนูอยากรู้ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเราไปขอทำเช่าต่อแบบนี้ทางรถไฟเขาจะให้เราอยู่ไหมแบบนี้ล่ะ
0: โ
1: อ้ อยากรู้ว่าอยากจะอยู่ที่ผืนเดิมไหมแบบนี
0: ้ถ้าไปเช่าต่อแล้วไม่น่าจะได้อยู่ที่ผืนเดิมละแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรานี่เราไม่ได้คนเดียวนี่มีคนอื่นเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนกันค่ะเดือดร้อนหมดเลย
0: หรอเดือดร้อนเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตังค์จะย้ายอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีเงินจะย้ายนะ
1: แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่ตรงเดิมได้ใช่ไหมพี่ปู
0: คือมันไม่ได้ตลอดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถามว่าจะอยู่ที่เดิมตลอดไปไหมไม่ตลอดไปแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วถามว่าจะให้ย้ายตอนนี้ไหมก็โหย้ายถ้าแค่เร็วๆนี้ย้ายเนี่ยก็ไม่ไหวไม่มีตังค์แต่ละคนนี่หนี้สินลุงลังไม่มีทางไปไหนรอดเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะไม่มีที่เลย
0: งั้นดิ
1: แล้วเรื่องการงานนะคะพี่ปูการงานโชคลาภ
0: ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรให้เห็นเลยแต่ว่ายังพอเขาเรียกว่าพอไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝืดเราก็ผ่านมานะได้เน
1: าะใช่
0: นะฝืดเราก็ผ่านมาได้ปีนี้เราก็ต้องผ่านได้ปีนี้ดีขึ้นนิดนึงนิดหน่อยพอหมุนเงินได้หมุนแบบเป็นหนี้แหละแต่ก็หมุนอะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสู้ๆจ้ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อเล่นครับ

0: ที่เริ่มชื่อตีครับ
1: คือตีอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
0: อยู่ศรีราชาครับ
1: อ๋ออยู่ศรีราชาตรงนี้เองเอาวันเดือนที่เกิดค่ะ
0: วันที่7สิงหา06ปีเถาะ
1: วัน
0: เวลา 13.00 ครับ
1: วัน
0: วันพุธครับ
1: ปีนี้63วันพุธกลางวันนะคะ
0: ครับ
1: พ
0: ุ
1: ธกลางวัน63โอ้ยปีที่แล้วกับปีนี้จะคล้ายกันเลยปีที่แล้ววุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็เหมือนกัน
0: อ๋อครับ
1: คือเอางี้เรื่องคนอื่นเนี่ยเขามากระทบทำให้เราแย
0: ่ครับผม
1: แล้วเราก็หลีกไม่ได้ไงมันก็เป็นแหมมันหลีกไม่ได้ซะด้วย7สิงหา
0: เพราะผมเป็นรปภ.ของคอนโดครับ
1: ที่นั่นเหรอคะ
0: ครับผมเพราะมันก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าบางคนเสียงดังบางคนกินเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปพูดไปว่ากัน
1: ขนาดเราเป็นคนที่สุภาพพูดช้าๆเนิบๆแล้วยังมีปัญหาเข้ามาหาเราเลยเขาเรียกแพะรับบาปตลอดเลยเนี่ย
0: ครับผมเพราะว่าเรามันมีหน้าที่ของรปภ.ครับมันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
0: ครับผม
1: ก็ให้จำไว้เพราะปีนี้จะเหมือนกันเลยเจอเรื่องอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขตามประสบการณ์ที่เราเจอเพราะมันจะคล้ายๆกันค่ะ
0: ครับผม
1: มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอะบ้านเดิมพี่อะ
0: บ้านเดิมอยู่อุทัยธานีครับ
1: อ๋ออยู่อุทัยค่ะนั่นแหละ
0: ครับผม
1: บอกเลยว่าปีนี้มันก็จะปัญหามาอีกและก็เป็นปัญหาเดิม
0: ๆครับผม
1: ค่ะปัญหาเดิม
0: ๆแล้วเรื่องการงานการเงินนะครับ
1: การงานการเงินตอนนี้ไม่แหมไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วอะ แล้วพี่ก็เป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงาน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็น
0: ตั้งแต่อายุ15
1: ใช่เป็นคนแล้วเป็นคนรับผิดชอบซะด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่รู้เวรกรรมอะไรนั่งหนาอะไรก็เรากลายเป็นเหมือนแพะรับบาปทั้งที่เราไม่รู้เรื่อง
0: ก็ถูกต้องครับ
1: เอ้าก็ต้องสู้กันไปพี่ทำไงเนาะ
0: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะอ้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อกบค่ะ
1: กบอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่จังหวัดตากค่ะ
1: ตอสระอากอตาก
2: ค
1: ่ะเป็นไงบ้างร้อนฝน
2: กำลังตกเลยค่ะแต่ช่วงเมษาร้อนมากค่ะ
1: วันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 12กุมภาพันธ์2511ค่ะปีวอกค่ะ
1: โอ้โหชีวิตผ่านมายังไงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
2: คือ
1: ชีวิตตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดิ้นรนสุด
2: ๆใช่ค่ะตั้งแต่เล็กเลยค่ะ
1: ดิ้นรนสุดๆบอกเลยนะไม่ได้ดิ้นรนเฉพาะออกมานะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยแหละ
2: ใช่ค่ะเพราะพ่อมีเมียน้อยตอนนั้นนะ
1: ดิ้นรนแต่อยู่ในท้องแม่เลยเกิดวันจันทร์เนาะ
2: ค่ะ
1: ปีนี้58โอ้เรื่องเงินเลยอะ
2: อะไรนะคะ
1: เรื่องเงิน
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องเงินเลยจ้า
2: โอ้เป็นไงบ้างคะจะดีไหมมีโชคมีลาภอะไรบ้างไหมคะ
1: โชคลาภอย่าไปหวังว่าไม่ทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเงินดีว่ะ
2: อ่ะตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
1: อ๋ออยู่คนเดียวก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเวลาจะรับเงินรับทองหรือจะไม่รับเงินรับทองต้องระวังเรื่องเงินเนี่ย
2: ค่ะ
1: เงินมัน
2: เป็นไงบ้าง
1: เงินมันพาปัญหามาให้เรานี
2: ้อ๋อค่ะ
1: โดยเฉพาะคำพูด
2: ค
1: ือเราบางครั้งเราก็ตรงเกินหน้าก็หงิก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: หน้าก็หงิกตลอดพูดก็ตรง
2: ใช่ค่ะเป็นคนพูดตรงคือคำไหนคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นถ้าสัญญากับเราไว้ทำไม่ได้ก็โดนเลยค่ะ
1: นั่นแหละมันทำให้โอ้ระวังมีปัญหาเรื่องนี้แหละอย่างอื่นไม่มีค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะปากกัดตีนถีบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคค่ะ
2: ดีใจจังที่ได้ติดต่อได้ค่ะโอ้โหฟังทุกวันค่ะ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวแล้วจ้า

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCalเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ค่ะก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าจะต้องฝืนไม่ต้องฝืนอันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาส่องดวงกันที่4 4 6 8 9 4 0 0กันนะอ่ะเกิดวันจันทร์ที่29 พฤศจิกา 2525ปีนี้อายุ44เนาะถามเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะคะคือสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกผู้หญิงป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่แปลว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องมากกว่านะคะเป็นสุขภาพภายในแล้วก็ปีนี้ก็ระวังบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเกิด22 พฤษภา 20เวลา10 โมงเงินติดขัดสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกวันมานะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดมากพอหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่เราอะรู้สึกพอเวลาเป็นเรื่องเงินปุ๊บเราก็จะรู้สึกอากงมาอีกแล้วอังคารที่18 พฤศจิกา 95จะมีโชคลาภไหม74แล้วนะคะ74ปีนี้ก็ถือว่าน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้ส่งมา2หนเลยเนี่ย22 พฤษภา 20น้ำรู้วันเนาะอ้าวติดขัดเรื่องเงินเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปเปิดปฏิทินก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไรนะติดขัดเรื่องเงินโอเคอ่ะอังคารที่22 ตุลา 17 4 ทุ่มเดี๋ยวนะชีวิตนี่น่าจะสบายตอนแก่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะ17นี่เท่าไหร่ล่ะ52วันคานแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ใช่ใครข้างไหนแล้วก็เรื่องงงเรื่องเงินนะแต่ว่าตอนแก่น่าจะสบายตัวอยู่น่าจะสบายตัวอยู่นะชื่อนาทีเป็นผู้หญิงค่ะ ใช่ไหม6 ตุลา 14พูดกลางวันพูดกลางคืน6 โมงเย็นถามสุขภาพงานแม่เหรอตรงนี้แม่หรือว่าเรายังไงเอาดูแล้วกัน14ปีนี้เท่ากับอายุ55ถ้าเป็นพูดกลางคืนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพูดกลางคืนนะปีนี้ก็ต้องอดทนให้มากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ถ้ายังเป็นพูดกลางวันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องใกล้ๆตุลาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่กลางๆอยู่กลางๆระหว่างดีกับไม่ดีนะคะเอ้าลุยๆกันไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่ข่าวนี้เลยพี่จองคาแลนเคยน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วแหละที่ในกรณีที่พี่จองกับคาแลนยูทูบเบอร์อินฟูเกาหลีหัวใจไทยถูกเก็บผ้าถูกเก็บไอ้เก้าอี้ผ้าใบแพง2 ตัว 400โอ้โหตอนนี้นะคะเดือดร้อนถึงขนาดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีคุ้มครองผู้บริโภคการท่องเที่ยวการกีฬาชลบุรีลงพื้นที่กันใหญ่เลยจ้าเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องแสดงราคาสินค้าทั้งบริการและเมนูอาหารก่อนจะบริการหรือจะให้อะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งต้องพูดกับเขารู้เรื่องก่อนต้องตกลงกันก่อนและควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเทศบัญญัติเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้เตียงผ้าใบต้องชัดเจนโปร่งใสมิฉะนั้นมันจะทำให้เ

การท่องเที่ยวเสียหายกันไปหมดเลยแล้วคนเนี้ยไอคนที่ไปเก็บเนี่ยไม่รู้หรอว่าคนนี้เขาดังเวลาเขาขึ้นเขาข่าวเคิร์ฟเนี่ยโอ้ยตายแล้วแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็อย่าไปเห็นแก่ตัวนักนะคะต้องเห็นแก่ยาวๆอนาคตยาวๆกันบ้างเดี๋ยวลากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100

0: จ
1: แต่ว่าไม่ได้เอ๊ะก็ปิดแล้วนี่ว่า งงงงงงงงกับอันนี้โอเคนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วก็ฟังกันซะหน่อยนะคะเอาละเราก็มาส่องดวงกันนะคะที่4689400เนาะนะเดี๋ยวดูซิส่งกันมาส่งกันมา4689400นะคะแต่ตอนนี้นะเรามาเมาส์ข่าวกันก่อนนะจ๊ะอันนี้ต้องเตือนเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเลยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับนะคะคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่างด้าวปรากฏว่าเขาไปจับได้อิตาแพรติกเขาชื่อแพรติกเป็นสัญชาติไนจีเรียไม่มันสะท้อนป่ะสัญชาติไนจีเรียปรากฏว่าอีตอนเนี้ยเป็นตัวการของเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก็จับมาได้ปุ๊บเขาก็ขยายผลเลยพอขยายผลปั๊บอ้าวเฮ้ยมันไปเชื่อมโยงนะคะกับคนชาวไนจีเรียที่อยู่แถวๆจังหวัดนนทบุรีแปลกๆโดยเฉพาะกลุ่มนี้เขามีวีซ่าเป็นนักเรียนนะเป็นแค่นักเรียนวีซ่าเป็นนักเรียนนะแต่มีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติแล้วมีพฤติกรรมมั่วสุม5-6 คนอยู่บนคอนโดหรูแถวแม่น้ำย่าแถวคอนโดติดแม่น้ำย่านสะพานพระนั่ง9จังหวัดนนทบุรีเป็นวีซ่านักเรียนแต่ไม่เคยออกไปทำงานไม่เคยไปเรียนหนังสือเลยตำรวจก็ขอความร่วมมือจากนิติแต่ปูว่านะมันต้องมีสายปรากฏว่ามันรู้เว้ยมันล็อกประตูไปให้เข้าตำรวจก็กุได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาตำรวจเขาได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าก็รีบพังประตูเข้าไปปรากฏค่ะไปเจอโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบบยังเปิดอยู่หน้าแชทโทรศัพท์ค้างอยู่คือไอ้พวกไนจีเรียเนี่ยเป็นคนดำเลยนะแต่มันปลอมโปรไฟล์หลอกลวงสาวผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยด้วยรูปแบบโรแมนต์สแกมหรือว่าหลอกให้รักค่ะมีบทแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Messenger ใน Facebook หรือว่า WeChat ของจีนหรือ TikTok LINE และSolo มันปลอมเป็นชายชาวต่างชาติที่หน้าตาดีทำงานดีทำงานนักบินเป็นทหารอเมริกันเป็นทนายเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักจากนั้นมุกเดิมมากแต่ก็มีคนเชื่อบอกว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินไปก่อนแล้วปรากฏว่าเหยื่อเป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่สูงวัยครับสคริปต์มีต้นแบบด้วยนะมีการใช้คุยกับเหยื่อเป็นจำนวนมากตำรวจบอกสคริปต์น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นสคริปต์แชทเสียวมีบทพูดเพื่อนำพาเข้าสู่อารมณ์แห่งราคะโอ้โหแล้วหญิงสูงวัยทั้งนั้นเลยจ้ะที่ปรารถนามีความปรารถนาอันเร่าร้อนคือแบบถูกหลอกอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาหลอกด้วยระบบ AI นะเจเนเรตใบหน้าปลอมเพื่อตบตาเหยื่อมีสคริปต์จิตวิทยาในการหลอกผู้หญิงไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนามิจฉาชีพในการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมและใช้ AI แบบขยับใบหน้าได้ทำคลิปวิดีโอปลอมและมีบทพูดนะคะเล่นกับอารมณ์ความเหงาความรักและความพึงพอใจของเหยื่อโดนกันไปเพียบก็แปลกนะเหมือนกันเลยคือมันก็เป็นแบบเขาเรียกมุกเดิมๆนะแต่ก็โดนกันเยอะมากก็เลยฝากบอกพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ป้าอานะที่พูดถึงปู่ย่าตายายเพราะว่าคนอายุมากสมัยนี้ก็ดูไม่มากศัลยกรรมกันจนแบบว่าหน้านี้แบบว่าเด้งเด็กใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นลูกหลานคงต้องดูผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ขี้เหงาเพราะถ้า

ชาวต่างชาติหน้าตาดีหน้าที่การงานเหลือเลิศหรูแชทมาคุยเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายลงเอยด้วยการส่งของมาแล้วติดศุลกากรต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามิจฉาชีพ 200% ห้ามโอนเด็ดขาดค่ะนี่คือทางสภ.รัตนาธิเบศรเขาก็จัดการไปแล้ว5คนแล้วมันก็รับสารภาพด้วยนะอีกไนจีเรียเนี่ย5คนเนี่ยนี่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วเราอีกปูทำในปูทำปูเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะใน Wake Up Thailand บ่อยมากปูเล่าจนปูกลัวว่าคนที่ฟังเขาจะเบื่อมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอ่ะโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายแล้วสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายสมัยเนี้ยดูแล้วสาวไงเพราะว่าศัลยกรรมกันแบบว่าโหเต็มที่เห็นไหมคลินิกศัลยกรรมเนี่ยมากกว่าร้านเสริมสวยสิอีกแล้วก็ลูกๆหลานๆดูหน่อยกันแล้วกันนะคะเอามาเอ SMS กันที่4689400นะจ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงอันนี้แล้วนะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22นะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22ปีนี้อายุ47เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะถามว่าชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมมีแต่ชีวิตเราติดอยู่กับแม่กับตัวเราไอ้กับแม่ไม่แม่เราก็แม่เขามันอยู่สองแม่นี่แหละถ้าเราผ่านแม่เราก็โอเคผ่านแม่เขาก็โอเคเท่านั้นเองถามว่ามีคู่ไหมมีอยู่แล้วเพียงแต่เราบางทีบ้างานเกินไปเท่านั้นเองนะคะปีนี้นะเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเราก็ดูแลตัวเองหน่อยนะคะควรระวังด้านไหนบอกผู้ชายเกิด23 พฤษภา 98วันจันทร์98ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ71อ้าวหายไปเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอันอยู่หายเฮ้ยอยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้วันจันทร์98ใช่ไหมอ่ะอ้าวมันหายไปได้ไงเนี่ยไอ้กวางแกจะลบทำไมเอาแล้วมันลบไปได้ไงอ๋อโอเคอยู่ข้างล่างแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่ระวังด้านใดว่ามันหายไปไหนอยู่หายไปเลยอ๋อข้างบนมันพิมพ์มาแล้วมันก็หลัดลงมาใช่ไหมคิดว่ากวางเขาดูแลให้ว่าเมื่อกี้นี่ถามถึงอันไหนแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับให้เราเห็นอันดับต่อไปอะนะคะก็คุณพี่อายุ71แล้วนะคะ71ให้ระวังด้านเรื่องเงินเลยค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยอาจมีป่วยได้ง่ายเลยบอกก่อนป่วยได้ง่ายเลยแล้วก็เรื่องเงินทองๆด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองหน่อยจ้า02 248

0: ชื่อเพลงว่าตัดใจค่ะเวสป้าเวสป้ากับอ้ํานันทิยาน้องอ้ําเนี่ยหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าปูไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพลงเพราะดีนะของคุณเวสป้ากับน้องอ้ําก็ฟีเจอริ่งกันชื่อเพลงตัดใจตัดใจมาเรามาดูซิใครจะตัดใจจากใครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเด็ดครับ
0: บิ๊ก
1: เด็ดเด็ดประเด็ดประเด็ด
0: ประเด็ดโอเคประเด็ด
1: ครับ
0: วันเดินไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แถวเป็นเก้าครับขับแท็กซี่อยู่ครับตอนนี้จอดอยู่ครับผม
0: โอเคครับวันเดินไปเกิดครับ
1: วันที่1ธันวาคม2511ครับ
0: วัน
1: อาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้อายุ58เข้า58 57เข้า58โอ้วุ่นวายมากที่บ้านวุ่นวายอยู่แต่ว่าก็พอหมุนได้เงินได้บ้างแหละอ้าวถามจ้ะ
1: เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับผม
0: ถามเรื่องโชคลาภตอนเนี้ยไม่มีปัญหาถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านวุ่นวายอยู่นะ
1: ครับผม
0: กับเมียกับลูกอะไรเนี่ย
1: ไอ้จะเพราะไม่ได้แฟนเลิกกันไปแล้วครับผมเดี๋ยวโชคลาภอะไรเงี้ย
0: ไม่โหเรื่องเงินเราเนี่ยเป็นแบบว่าปัญหาของเราในชีวิตมาก
1: ครับผมนี่ก็นี่ผมก็เป็นอย่างพอจะมีอะไรแบบว่าโชคลาภบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนเดือนหน้าเนี่ย
0: มีแค่หมุนเงินได้ตามปกติมันถ้าจะมีโชคลาภจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
1: ไอ้แบบว่าไอ้รถตอนนี้แท็กซี่ผมผ่อนอยู่เนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ย
0: พอไปได้แต่มันยังไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเดือนชนเดือนอยู่อ่ะ
1: ครับผม
0: มันยังไม่ได้มีเหลือเฟือ
1: ครับเนี่ยไอ้วันเสาร์หน้าก็จะตัดงวดรถอีกแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเงินก็มาให้ตัดก็คือแค่แบบมีความโชคดีแค่ว่าตัดรอดไป
1: ครับผม
0: อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แล้วไอ้ทะเบียนรถดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ
0: ครับ
1: 1มมคควาย6552เขียวเหลือง
0: 6552โอ้มีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเหรอ
1: ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีเลยมีแต่ของพลบอยอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ดีรถไม่เคยมีครับ
0: แล้วข้างหน้ามันหรอหรือวางของอะไรไว้เยอะไหมที่ตรงหน้าเขาโซน
1: ก็มีแบบว่ามีหมวกมีอะไรไปหมวกเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีคนก็ให้ไอ้ผ้าห่มของเวลาเขาแห่หลวงพ่อมาเขาก็ให้อะไรเงี้ยผ้าเหลืองอะไรเงี้ยผ้าผมอนุญาตอะไรเงี้ย
0: ก็อย่าให้มันเกะกะให้มันมองอะไรเห็นชัดกว่านี้หน่อยก็ดีหมายถึงเรามันเหมือนมันของมันแน่นๆไม่รู้เหมือนกันแถวๆกระจกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอเคถือว่าดีก็ไม่มีอะไรไม่ดี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วหรือว่าไอ้ดูให้ลูกชายผมจะช่วยอะไรได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าลูกชายจะช่วยอะไรได้ไหมทำไมอ่ะ
1: แบบว่าเขาจบปริญญาไปแล้วผมจะพึ่งพาใส่ได้ไหมเพิ่งจะจบปีนี้เองครับ
0: เดี๋ยวนะอย่าให้มันมาไอ้นี่เราดีกว่าถามพึ่งพาไม่ต้องพูดถึง อย่าไปคิดพึ่งพาเขาให้เขาเอาตัวรอดดีกว่
1: า
0: ทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วให้มันเอาตัวรอดเถอะพอจบปริญญาก็ให้มันหางานทำอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 22ครับผม
0: 22แปลว่าเกิดปี47
1: ครับผมเกิดไอ้7กันยา47อ่ะวันอาทิตย
0: ์ให้มันเอาตัวรอด ให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะมาดูแลเราเอาเป็นว่าอย่ามาอะไรกับเรานักหนาเลยให้มันเอาตัวรอดไป
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมหมดไม่ทันผมก็ขอกันมา2วันบอกยืมก่อน
0: เ หรอ
1: ครับ
0: เขา
1: ก็ทำงานห้างพอทำได้ครับเป็นพนักไอเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยพัฒนาอะไรเยอะเป็นคาเชียร
0: ์มันเป็นคนเก่งนะนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ผู้ชายครับผม
0: มันเป็นคนฉลาดมากเลยนะเด็กคนเนี้ย
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยเขาแบบพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันมาตั้งประมาณตั้งปวกฝ่าอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินตื่นแต่เช้าไม่เหมือนเราอ่ะเรายังไม่ตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันไปแล้ว
1: ตอนนี้ผมก็ตื่นสี่สามทุ่มสี่ทุ่มบางทีผมอยู่กับคนละบ้านใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็รับเขากลับบ้านอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็รับเขากลับบ้านเพราะอยู่กันคนละบ้าน
0: อ๋อแต่มันเป็นคนโอเคขยันแต่ว่าให้มันเอาตัวมันรอดเถอะ
1: ครับ
0: เอวันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่7กันยา2547วันอาทิตย์ครับ
0: แต่เขาแบบแต่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่กับเราอ่ะ
1: ถ้าอยู่คนละบ้าน
0: ใช่ชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่เขาอยู่กับตากับยายเขาอะไรเงี้ยอยู่กับน้าเขาอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้นะมีลูกคนเดียวเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในดวงมันเหมือนเป็นคนเดียวที่ทุกคนมาคาดหวังกับมันทั้งที่ตอนเด็กๆอ่ะมันเกือบจะไม่ได้เกิดด้วย
1: ใช่
0: เออแล้วทุกคนก็คาดหวังกับมันนะน่าสงสารจังคือคนคาดว่าพึ่งมันอยู่คนเดียวเลยว่ามันน่ะจะต้องเป็นคนดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะลูกอะไรเงี้ย
1: แต่ยายก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยยายเสียไป2ปีแล้ว
0: นั่นแหละเอาให้เขาไปเป็นให้เขามีชีวิตของเขาเถอะเลยอย่าไปอะไรเขาเลยแต่มันเป็นคน
1: แบบว่าผมก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตัวแม่เขาก็เลิกกันอะไรเงี้ย
0: นี่แต่มันเป็นคนนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยพูด
1: ผมไม่ค่อยพูดครับผม
0: เออมันไม่พอพูดอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะ
1: ผมโทรไปหาแทนที่จะอาโนต้องไปสายเวลาผมต้องพูดเองอ่ะ
0: โอเคก็
1: ครับผม
0: ขอให้ลูกกตัญญูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปูดีใจจัง
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่น
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อจินค่ะ
0: จินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ศรีสะเกษค่ะ
0: อยู่ศรีเกษเนาะโอเควันเดย์วีเกิดค่ะ
2: 6ธันวา2504วันพุธกลางวันค่ะ
0: พุธกลางวัน04ปีนี้เท่ากับอายุ65
2: ค่ะ
0: 65พุธกลางวันอ๋อยังไม่65ดี64เต็ม
2: 64ค่ะ64ย่าง65ค่ะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพราะว่าปีนี้ก็ดีแล้วนี
2: ่อยากรู้ว่าพอดีเคยมีคนทักเรื่องตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อน อยากรู้มันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกมันเป็นเหมือนที่เขาทักเลยก็เลยอยากเรียนถามคุณปูว่า
0: อะไรถึงที่บอกว่าเป็นเจ้าเวรอะไร
2: คือมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเคยไปทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ชาติปางก่อนแล้วเขายังโกรธยังแค้นอยู่ก็เลยอยากทราบว่าเขาหายโกรธบ้างหรือยัง
0: พี่สาวเกิดปีอะไร
2: ไม่อันนั้นพูดถึงชาติปางก่อน
0: โอ้โหแล้วเราโดนอะไรเรามีอะไรเราถูกกระทบเรื่องอะไร
2: มันไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรายังค้างคาใจอยู่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขาอะไรไปอย่างนี้เนี่ยเขายัง
0: ทำบุญให้ใคร
2: ให้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรชาติปางก่อน
0: เขาคือใครรู้ไหมทำบุญไปเนี่ยให้ใคร
2: เขาเป็นพี่สาวค่ะอันนี้
0: รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพี่สาว
2: มีคนดูให้
0: เราระลึกชาติได้เหรอถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่สาว
2: ไม่มันมีคนเขาดูให้ตอนเรื่องนี้มันยาวมากค่ะคุณปูถ้าพูดแต่ปกติก็ไม่ค่อยเชื่อ
0: เราถูกกระทบอะไรเราถูกกระทบอะไรเราถึงเชื่อ
2: ค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วไปเชื่อเขาทำไมฮะ
2: เลยถามคุณปูเพื่อความสบายใจนี่แหละค่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยชีวิตสบายสบายที่ดินก็มีที่ดินก็มีคนอื่นเขายังไม่มีที่ดินในที่ดินก็มีแล้วไม่รู้เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ไม่รู้ที่แบบว่าใครๆก็รัก
2: คนเล็กค่ะ
0: อยู่บ้านนี่เป็นนางพญาเลย
2: ถูกต้อง
0: แล้วเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเนี่ย
2: มันนานแล้วเคยมีพูดไม่รู้จะไม่อยากพูดออกอากาศว่าเป็นคนในแวดวงที่ดังระดับประเทศแหละเขาทักท้วงมาทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเราก็เป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็เลยว่า ที่เขาตามเราอยู่เนี่ยเขาอภัยให้เราหรือยัง
0: ตายนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหนึ่งที่ดินก็มีไม่ได้เดือดร้อนใครๆก็เอาแต่เอาใจเราเพราะเราเป็นนางพญาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนคงอยากให้มีเวรมีกรรมตามแล้วล่ะค่ะสบายขนาดเนี้ยฮะ
2: โอ้ยขอบคุณคุณปูมาก
0: สบายขนาดนี้ยังอยากจะแบบว่าโอ้ตายแล้วตายตายไปโดนใครเขาหลอกมาวะเนี่ยตายตายตาย
2: ตายถ้าพูดหลังไมค์จะคุยยาวระดับประเทศคุณปูรู้จักแน่นอน
0: ถ้าอยากเชื่ออยากทุกข์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งๆที่ชีวิตสบาย
2: นี่เพื่ออยากให้ยืนยันเฉย
0: ๆนี่ไง
2: ค
0: ุ
2: ณปูเชื่อคุณปูค่ะ
0: นี่ๆๆนี่อยากจะยันเลยค่ะยันเลยล่ะว่าคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาไม่สุขสบายคนก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สุขสบายเลยน่ะเขาขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็คงอยากมีเวรมีกรรมด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้ชีวิตสบายเหมือนพี่ค่ะคุณพี
2: ่โอเคขอบคุณมาก
0: ไม่จะไปเชื่อใครเขาระวังมันจะเสียเงิน
2: เท่านั้นแหละช่วงนี้จะทำบุญทำอะไรตามปกติค
0: ่
2: ะ
0: ใครอยากจะให้พี่เขาทำบุญนะไปหาพี่เขาเลยจ้าเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายจ้า
2: ขอบคุณมากค่ะคุณปูขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวงแล้วสวงแล้วค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุ้ยตายแล้วฉันไม่อยากจะพูดตายตายคุณชีวิตสบายขนาดนี้ยังบอกมีเวรมีกรรมตามโอ้โหไม่รู้จะว่าไงแล้วเอ้าไม่รู้จะว่าไงจริงๆ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลี่ยงขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะลากันนะคะด้วย SMS กันละกันเนาะอ่ะมากันอีกสักหน่อยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไปเชื่อเขาทําไมตัวเองมีความสุขดีๆอยู่แล้วให้มันเสียเงินเสียทองเปล่าๆเกิดวันจันทร์ที่26ตุลา02นะคะ02ปีนี้เท่ากับอายุ70เอ๊ะ67เนาะ67อะไรอะอะไรวะอะไรแยกครัวเป็นยังไงละเคาะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันสุขภาพเนี่ยนะคะระวังเรื่องของการกินระวังเรื่องของระบบภายในแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบภายในนะเดี๋ยวดูซิเกิดวันที่1วันศุกร์ที่1ตุลา19วันศุกร์1ตุลา19สุขภาพเป็นยังไงครับโอเค19ปีนี้เท่ากับอายุ50 50วันศุกร์ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะดีก็ประมาณสักประมาณสิงหากันยาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นค่ะโอ้เวลาก็ไล่มาจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้ลาไปด้วยเรื่องนี้วันนี้วันพระซะด้วยวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าดูไม่ทันคืนนี้ TikTok ปูโลกเบี้ยวภาษาไทยนี่แหละค่ะปูก็เปิดดูใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวีรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัชสุริพงศ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legend's Tale สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์